้อง exclusive จริงๆเพราะว่าไม่มีที่อื่นแล้วนะครับวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์การล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมความมหัศจรรย์ของเศียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์

0: ทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งนี้ทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับก็สำรองที่นั่งด่วนนะครับเพราะตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
1: ค่ะฟังดูรายการแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะที่ได้พบกับครูนะทั้ง3ท่านเมื่อกี้ที่กินแล้วก็ยังคุณดำรงอีกนะ
2: โอ้โห
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นะน่าสนใจจริงเลยแค่3ที่นั่งนะคะคุณฟังที่กำลังแปลกๆนะถ้าไม่ติดภารกิจก็เห
2: ็
1: นว่านี้เนี่ยน่าจะไปนะคะคุ้มค่าทีเดียวค่ะ
0: คุ้มค่ามากครับ
1: แล้วก็ได้รู้เรื่องของประวัติศาสตร์ไทยนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะท่านก็กอบกู้เอกราชเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ครั้งแรกที่เราเสียกรุงให้เมียนมานะคะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยไปฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
0: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณจิรัตน์และท่านผู้ฟัง
1: เรามาต่อเนื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุษาคเนนะก็หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องเขื่อนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเขื่อนในประเทศจีนนะแล้วก็เมียนมายังถึงเวียดนามเสียเวียดนามเนาะและแปลงเลยปี2016เจอทั้งท่านผู้นำนี่จะต้องเขียนจดหมายไปถึงจีนให้ปล่อยน้ำลงมาเนาะตอนนี้อยากจะทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้เวียดนามนั้นเขาเปลี่ยนความคิดที่อาจารย์เน้นนะว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญนะแล้วเขาไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์คะ
3: จริงๆทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์เขาได้ทำบทเสนอไว้อย่างดีมากนะฮะเพียงแต่ว่าเวียดนามยังทำตามไม่ได้
1: ค่ะ
3: อย่างแรกเลยก็คือว่าเขาเสนอนะครับหนึ่งละเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยมันเป็นพืชนะฮะพืชที่จริงๆแล้วที่เราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาปล่อยสารเคมีขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเทนหรือฮีเลียมก็ลองนึกดูนะฮะนาข้าวเนี่ยมันเขียวขจีเนี่ยเรามองดูมันอาจจะดู
1: สวยงามนะ
3: ฮะแต่จริงๆนั้นแหละฮะปฏิกิริยาเคมีของเขานะฮะมันคือการปล่อยสารที่ไปเพิ่ม
1: ให้อุณหภูมิโลกร้อน
3: ใช่ครับภาวะเดือดกระจกไม่ว่าจะเป็นมีเทนหรือ
1: มีเทนฮีเลียม
3: แล้วตลอดเวลาก็คือไม่มีวันหยุดไม่มีวันว่างนะฮะมันประกอบกับว่าเมื่อเขาปล่อยพวกนี้ขึ้นไปนะฮะภาวะโลกร้อนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นครับเพราะว่าไอเดือนกระจกเนี่ยมันก็คือการสะสมความร้อนนะครับการที่มันจะชั้นบรรยากาศการที่มันจะเป็นชั้นที่มันช่วยทำให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์นั้นเนี่ยมันเบาบางลงนะครับแต่ไอเดือนกระจกเนี่ยกลับไปเพิ่มความร้อนให้เขานะฮะมันขนตามมาก็นั่นแหละครับก็ไอ้น้ำทะเลก็สูงขึ้นจากการละลายของธารน้ำแข็งไอ้ธารน้ำแข็งที่เราเห็นที่กรีนแลนด์นะฮะมันปกตินะครับอันนี้เขาวิจัยแล้วนะครับมันไปสำรวจพื้นที่มาแล้วก็คือความหนาของชั้นน้ำแข็งเนี่ยมันหนาถึง8กิโลเมตรไม่น้อยนะครับ8กิโลเมตรแต่ทุกวันนี้ไอ้รอยแยกพวกนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆค่ะโอ้
3: นะครับมันเกิดรอยแยกระหว่างธารน้ำแข็งนั่นก็หมายความว่ามันเกิดการแยกตัวก็คือเพราะมันมีส่วนที่มันละลายไป
1: เพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้น
3: ใช่ครับใช่ครับก็ปลูกข้าวที่เวียดนามก็มีสุขนะฮะไหนจะต้องใช้น้ำบาดาล
1: โอ้อันนั้นขุดน้ำแผ่นดินซุดเข้าไปอีก
3: ก็ที่ผมให้สถิติไปนะครับก็คือน้ำจืดที่ใช้ในการปลูกข้าวที่เทียบให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือทุกๆ100แกลลอนนะครับในเวียดนามเองนะครับมีต้นทุนน้ำหรือน้ำต้นทุนของตัวเองจริงๆเนี่ยไม่ถึง15แกลลอน
1: โอ้ค่ะ
3: พอไม่ถึง15จังหวัดนะครับก็คือบางทีเนี่ย

0: จะลดต่ำลงเหลือแค่10แกนลอนหมายความว่าทุกๆการใช้100แกนล
1: อ
0: นนะครับแล้วส่วนที่ขาดไปละเอามาจากไหนถ้าโดยธรรมชาติมันก็คือไหลมาจากแม่น้ำโขงที่มาจากประเทศตอนบน
1: ค
0: ่ะตอนบนในที่นี้ก็ไล่ลงมาเลยฮะจีนนะครับพม่าลาวไทยและกัมพูชานั่นแหละครับที่จะต้องไปเติมให้นี่คือถ้าเอาแบบธรรมชาติจริงๆนะครับแต่ทีนี้มันไม่ธรรมชาติอีกแล้วตั้งแต่มีเขื่อนจริงไหมฮะจีนก็สร้างไปแล้ว14เขื่อนในลาวเนี่ยก็มีแล้วเป็นร้อยกว่าเขื่อนนะครับแล้วก็ยังขวางแม่น้ำโขงอีกนะครับในลาวเนี่ยในจีนนี่14เขื่อนนี่ก็ขวางแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไอเฮียเนี่ยแกไม่เรียกว่าเป็นแม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าแกบอกว่ามันเป็นแม่น้ำของไอเฮียคนเดียวนะฮะ ก็เลยเรียกว่าแม่น้ำหลานสันเกียงหลานสันเกียงจากเดิมคำว่าล้านช้างเนี่ยนะฮะจีนเรียกแม่น้ำโขงว่าแม่น้ำหลานช้างตามอาณาจักรล้านช้างโบราณนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งอยากจะใช้น้ำคนเดียวครับเพราะว่ามันมีว่าด้วยกฎแม่น้ำสากลแม่น้ำระหว่างประเทศมันจะต้องไม่ส่งผลกระทบระหว่างกันอะไรพวกนี้นะครับจะผันน้ำจะใช้น้ำก็ต้องบอกประเทศที่อยู่ในร่วมน้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่จีนแกอยู่ๆแกก็เลยเปลี่ยนชื่อแม่น้ำจากแม่น้ำหลานฉางเป็นแม่น้ำหลานฉาง
1: หลานฉางเจียงเจียงแปลว่าแม่น้ำ
0: หลานฉางหลานแปลว่าแม่น้ำที่เชี่ยวกราก
1: ว้าว
0: ก็เพราะว่าในเขตจีนเนี่ยมันเป็นห้วงน้ำที่แคบนะครับแต่สูงเป็นห้วงน้ำที่แคบแต่สูงก็คือเขาแหวกมาตามช่องเขานั่นแหละนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะจีนก็ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือแม่โขงริเวอร์คอมมิชชั่นและเพราะการเข้าร่วมนั้นมันก็ต้องเคารพกติกาการใช้น้ำนะฮะจีนก็ไม่เอาก็สร้างได้แล้ว14เขื่อนแต่อยู่มาวันหนึ่งจริงๆเขาตั้งไว้เขาจะต้องสร้างตั้ง24เขื่อนนะครับ
1: เอ๊ะแต่จีนก็อยู่ในเกรเตอร์แม่โขงสับรีเจนที่มี6ประเทศใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นก็อีกอันหนึ่งแยกไปเนาะ
0: อันนั้นมันไม่มีกติกาเร
1: ื่อง
0: การใช้น้ำครับมันตั้งขึ้นมาเพื่อความร่ำรวยแต่ก็จนลงนะแต่ก็จนแล้วก็กระทบมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับจีนอยู่มาวันหนึ่งจีนก็บอกว่าจริงๆฉันจะสร้าง24 25เขื่อนก็ได้แต่เห็นเพราะว่าประเทศที่อยู่ข้างล่างเริ่มมีผลกระทบอะไรแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็อย่ามาเบรมว่าจีนทำให้มันเกิดผลกระทบแต่ฝ่ายเดียวนะประเทศอื่นๆก็สร้างด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งสายน้ำจีนเนี่ยก็มีน้ำต้นทุนของตัวเองซึ่งเขาก็อธิบายในหลักนี้นะครับก็คือน้ำต้นทุนที่เกิดขึ้นที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงในเขตของประเทศจีนเนี่ยทุกๆ100แกนลอนเนี่ยมันมีแค่15แกนลอนเท่านั้นจีนก็จะไปใน
1: แต่นานนี้ในลักษณะนี้
0: ก็คือเพราะนั้นการขาดน้ำเนี่ยมันก็ยังมีอีกตั้ง85แกนลอนใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้พูดตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็จะมากระทบกับลาว
1: คร
0: ับเพราะว่าลาวเนี่ยมี40แกนลอนที่ไหลลงหล่อเลี้ยงแม่น้ำโขงในทุกๆ100แกนลอนนะครับแต่ว่าไม่ว่าเราแต่ว่าก็หาวิถีทางนี่แหละครับแล้วก็ในวันนี้นะครับ14เขื่อนเนี่ยผลิตได้ประมาณ 30,000 เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: ครับประกอบกับว่าในจีนเองเนี่ยก็มีพลังงานทางเลือกเยอะแยะมากมายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลยุนนานเนี่ยนะครับไฟฟ้าโซล่าซงโซล่าเซลล์ในจีนนี่โซล่าเซลล์เยอะมากนะ
1: โอ้ค่ะ
0: ป้ายรถเมย์อะไรสารพัดเนี่ยมีหมดนะบนภูบนเขาอะไรเนี่ยถ้านั่งรถไปเนี่ยจะเห็นนิ่งเลยฮะใหญ่โตมาโหฬารเสาไฟแต่ละเสาเนี่ยก็หล่อเลี้ยงตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นโซลาร์เซลล์อะไรพวกนั้นนะครับแล้วเขาก็เป็นโซลาร์เซลล์แบบปรับทิศทางของตัวเองได้ด้วยตามแสงแดดนะฮะไม่ต้องเอานางกินนาลีเหมือนกันใคร
1: ค่ะใช้โซลาร์เซลล์ก็ลดการพึ่งพาน้ำมันนะอาจารย์ค่ะ
0: ใช่ครับก็มันก็เลยทำให้จากที่เคยยังยุนหลานเนี่ยจากที่เคยมีพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอนะครับทุกวันนี้ปรากฏว่ามีพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการ
1: โอ้ค่ะ
0: จนสามารถส่งต่อไปให้กวางสีจ้วงส่งต่อไปให้ซื้อเหมาอะไรพวกนี้ส่งต่อไปให้เสฉวนนะครับแล้วก็ทางใต้ของทิเบตอะไรเนี่ยก็ส่งไปได้นะฮะมันก็เลยทำให้จีนเขาบอกว่าถ้างั้นชั้น14เขียนเนี่ยชั้นก็พอละไม่ตั้งต่อเพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็ไปในทางนั้นไปนะครับแต่ทีนี้พอเราย้อนกลับมาที่เวียดนามเวียดนามก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจุดเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยวิธีคิดของผู้นำเวียดนามในยุคหลังจากที่เปิดสู่ออกการค้าโลกเนี่ยนะครับเวียดนามตั้งเป้าเลยนะครับบอกว่าฉันจะต้องเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวลำดับที่หนึ่งของโลกให้ได
1: ้
0: นะครับหมายความว่าเป็นที่หนึ่งของโลกให้ได้เนี่ยก็ต้องแจกไทยนะครับเพราะว่าตอนที่เวียดนามประกาศนั้นไทยเนี่ยส่งออกข้าวมากที่สุดนะครับยังไม่ใช่อินเดียอินเดียเพิ่งมาเป็นที่หนึ่งของโลกในห่วง15ปีที่ผ่านมานี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าคือแผ่นดินมันก็ต่างกันนะเนาะและอินเดียเขาก็ปลูกข้าวได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผลผลิตต่อพื้นที่ของอินเดียจะดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีเกษตรกรเยอะนะครับแล้วบางฤดูกาลเนี่ยพอมันเหลือกินเนี่ยมันก็เลยเป็นปริมาณเยอะด้วยเช่นเดียวกันโดยการวิจัยข้าวประสิทธิภาพของข้าวผลผลิตต่อพื้นที่อะไรพวกนี้นะฮะก็เหมือนที่เวียดนามทำนี่แหละครับแต่เวียดนามเนี่ยเพิ่งมาได้แง่คิดเมื่อปี2013นะครับจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มาจากเนเธอร์แลนด์ประเทศที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดของโลกนี่นะนะฮะเขาก็เลยบอกว่าการลดภาวะเรือนกระจกที่จะเห็นผลได้เร็วที่สุดในเวียดนามก็คือการลดพื้นที่ปลูกข้าวให้ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าถ้าลดพื้นที่ปลูกข้าวให้ได้มันก็คือการลดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกด้วย
1: ค
0: ่ะพวกมีเทนมีเลี่ยมอะไรพวกนี้มันก็จะลดลงนะฮะแล้วเขาเสนออย่างเต็มขั้นเต็มตอนเลยนะครับก็คือเขาเสนอบอกว่าต้องลดให้ได้ปีละ 7% ของพื้นที
1: ่
0: นะครับก็คือถ้าเขาทำจริงๆตั้งแต่2013เนี่ยจากที่เคยปลูกนะฮะก็คือปลูกข้าวสมมติว่า100เฮกตาร์เนี่ยนะครับถ้าถึงปัจจุบันนี้มันจะเหลืออยู่แค่30เฮกตาร์เท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ยังทำไม่ได้ครับ
1: โอ้
0: เพราะปากก็ยังต้องกิน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยังอยากจะส่งออกอยู่นะครับอะไรสารพัดแต่ว่ามันจะสายไปหรือไม
1: ่
0: อันนี้เป็นประเด็น
1: เราจะพักกันสักครู่กันนะคะค่ะ
0: เชิญครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวิรันวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะคะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์นั่นเองอยากจะทราบจังเลยอ่ะว่าแล้วเวียดนามเนี่ยจะทำยังไงคะยังมันก็ยังทำไม่ได้แล้วมันจะสายเกินไปหรือเปล่าคะ
0: ทำไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็พยายามอยู่ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะก็คือประชากรก็เพิ่มขึ้นทุกปีน
1: ะ
0: ครับข้าวที่เคยคิดว่าจะส่งออกให้ได้ที่หนึ่งของโลกตอนนี้ก็ไม่ได้นึกเป้าหมายอันนั้นแล้วนะครับแต่นึกถึงความมั่นคงด้านเสบียงอาหารขึ้นมาแล้วนะฮะคนก็ร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็พื้นที่มันก็จำกัดพอมันจำกัดเสร็จปุ๊บแล้วยังต้องไปลดพื้นที่ปลูกลงอีกเนี่ยแล้วมันจะพอกินไหมอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีโจทย์ที่เพิ่มขึ้นอีกนะฮะแต่ทีนี้มันก็มีวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่คิดหรือว่าไม่ต้องส่งออกข้าวนะครับผลิตเพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับไม่ต้องไปสกายแล้วว่าฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกฉันจะต้องส่งออกให้ได้ปีละ8ล้านตัน10ล้านตันอะไรพวกนี้นะฮะถ้าลดตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นผลทันตานะครับเห็นผลทันตาก็คือว่าคิดจากจุดที่ว่า1บริโภคภายในประเทศให้ได้อย่างมั่นคงหนึ่งแหละมันก็จะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงได้นะครับแล้วก็สองวิธีคิดที่เขานำเสนอก็คือว่าการที่จะลดพื้นที่ปลูกข้าวได้อย่างชัดเจนเนี่ยต้องทำโซนนิ่ง
1: ทำโซนนิ่ง
0: ต้องทำโซนนิ่งไม่ใช่ปลูกข้าวแบบกระจัดกระจายนะฮะพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวเนี่ยก็ทำเป็นเลือกสวนไร่นาซะนะครับก็คือเกษตรเชิงพาณิชย์ถ้าจะพูดก็คือนั่นแหละฮะเกษตรเหมือนประเทศไทยที่โครงการพระราชดำริเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับแต่ถ้าทำในลักษณะนั้นนะครับมันจะช่วยลดภาวะเลือดกระจกได้เห็นด่างขั้นตาเห็นนะครับปลูกเป็นโซนนิ่งโซนนี้ทำอันนั้นทำอันนี้นะมีความหลากหลายของผลิตผลมากขึ้นนะครับส่วนข้าวมันก็จะส่งผลดีในแง่ถ้ามันไม่ผลิตเกินนะครับประเทศที่ไม่มีข้าวพอกินเนี่ยวิธีคิดของอีกอันนึงเขาก็บอกเอานั้นเขาก็ไม่มีข้าวกินสิมันไม่มีของฟรีครับในโลกนี้จริงไหมฮะก็ทุกวันนี้ข้าวที่มันถูกก็เพราะว่าวิธีคิดก็คือดั้มราคาแต่ประเทศไทยเราเนี่ยดั้มราคาไม่ได้นะครับเพราะว่า หนึ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยเราปลูกข้าว2ฤดูกาลแล้วก็พื้นที่ไม่ได้ขาดแคลน
1: ค่ะ
0: แต่เราขาดแคลนน้ำไปดูเลยฮะหน้าร้อนหน้าแล้งเนี่ยไปดูแถบภาคอีสานและภาคเหนืออะไรกันที่นาเนี่ยว่างเปล่าครับ
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะนั่นแหละเรามีแต่ขงชีมูลที่จะทำก็ทำไม่รอดนะครับแล้วก็เพราะว่าอะไรที่ค้านค้านกันอยู่เนี่ยไม่ได้มองไปที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของการพัฒนาระบบคลองชลประทานนะครับแต่ที่เราค้านค้านดัดแข้งดัดขากันอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีโจทย์อยู่คำเดียวคิดโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเงินทอนใช่ไห
1: มคิดแค่นั้นเหรอเนาะอยากได้เงินทอนค่ะ
0: ก็เป็นอย่างนั้นมานานแล้วพอมันเป็นเรื่องนั้นมานานแล้วนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามคิดขึ้นมาปุ๊บนะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะค้านนะครับก็เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมก็คือเมื่อฉันค้านได้ฉันจะต้องเอาข้อมูลที่มันเป็นด้านลบใช่ไหมล่ะนะครับแต่ถ้าคนตั้งธงไว้แล้วยังไงฉันจะส่งจ้างนะครับผลศึกษาวิจัยออกมาเนี่ยในบวกทุกข้อเลยมันก็เลยไม่มีจุดกึ่งกลางสักทีนะครับทั้งที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะพื้นที่การเกษตรเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือนะครับแต่หน้าร้อนเนี่ยไปดูได้เลยฮะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับพื้นที่นะที่นาแต่ไม่มีข้าวเพราะมันแห้งเนื่องจากว่านาเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูง
1: ค่ะ
0: ภาคอีสานก็จึงเรียกว่าที่ราบสูง
1: ที่ราบสูงเรียกว่าพลาโต้ด้วยนะที่ราบสูงค่ะ
0: ก็จริงๆถ้าใช้การบริหารน้ำได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็คำนวณจากดีชุมชนในแต่ละแหล่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเขื่อนใหญ่ก็ได้นะครับเป็นหนองน้ำสาธารณะเป็นคลองหรือเป็นขุดเป็นบ่อเป็นอะไรนะฮะหรือแม้กระทั่ง บางรายในพื้นที่มันก็ทำได้นะครับแต่เราไม่ทำครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็คือนักการเมืองเขาบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ
1: ่ใหญ่ทำเดี๋ยวจะไม่ได้เงินทอนกลับมาเยอะไม่ได้ค่ะ
0: มันก็เลยชักจะเยอะกันไปชักจะเยอะกันมาไม่ได้ทำสักทีครับเวียดนามตอนนี้เข้าที่เห็นนะครับเขาเริ่มส่วนนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดก็คือว่าฉันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งของการส่งออกข้าวก็ได้ฉันตั้งต้นที่ความมั่นคงด้านเสบียงอาหารของประเทศนะครับแล้วก็เมื่อโซนนิ่งเสร็จปุ๊บนะครับแม่ของเดลต้าก็อย่างที่บอกมันคืออู่ข้าวอู่น้ำจริงๆนะครับแม้ว่าจะมีแค่40,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับแต่มันคือแผ่นดินที่ผลิตได้ตลอดทั้งปีจริงเพียงแต่ว่าถ้าโซนนิ่งแล้วตอนนี้เขาเริ่มที่จะทำอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาได้มีการควบรวมจังหวัดนะฮะควบรวมจังหวัดแล้วก็ลดความซับซ้อนในการบริหารและจัดการแล้วการควบรวมจังหวัดนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่ในแต่ละจังหวัดมันกว้างขึ้นและจังหวัดหนึ่งก็จะเป็นโซนหนึ่งนะครับแยกกันเลยฮะโซนนี้จังหวัดนี้ไม่ต้องปลูกแล้วข้าวทำอย่างอื่นนะครับโซนนิ่งเพื่อแบ่งหน้าที่กันทำให้เหมาะสมกับพื้นที
1: ่
0: นะครับบนเส้นพื้นฐานที่ว่าจะต้องไม่ขาดแคลนด้านเสบียงอาหารนะฮะส่วนจะส่งออกนะครับต้องเพิ่มมูลค่าเท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ส่งออกเป็นวัตถุดิบอีกแล้วนะครับเพราะการส่งออกเป็นวัตถุดิบเนี่ยมันต้องใช้เนื้อที่ใช้พื้นที่เยอะมากแต่ถ้าปลูกแล้วเอามาแปรรูป มันเพิ่มมูลค่าแล้วคนปลูกคนผลิตคนแปรรูปคนส่งออกก็ได้เงินมากขึ้นใช่ไหมครับ มันก็จะไปแก้โจทย์ความยากจนของเกษตรกรได้เห็นไหมครับเมื่อปลูกข้าวน้อยลงเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อสารเคมีมาใช่จริงไหมครับแล้วก็เพิ่มไอ้พวกออร์แกนิกพวกพืชเฉพาะถิ่นหรือมี GI มีอะไรมากขึ้นนี่แหละนะครับมันก็เป็นผลดีได้ซ้ำนะฮะประเทศไทยเราก็ควรคิดแบบนั้นเรามีเกษตรชุมชนเรามีอะไรเครือข่ายของการเกษตรเนี่ยทั้งประเทศนะครับนั่นแหละถ้านึกไม่ออกดูได้เลยฮะว่าไปดูเงินของธกส.เยอะขนาดไหนธกส.นี่รวยมากนะรวยมากบอกว่าเป็นเจ้าเดียวที่ดูแลเรื่องการเกษตรเอาเงินกู้ปล่อยเงินอะไรสารพัดเนี่ยนะครับตัวนี้แหละครับธกส.แทนที่จะเป็นแค่ธนาคารธกส.ควรเป็นแหล่งศึกษาส่งเสริมการวิจัยภาคการผลิตทางการเกษตรด้วยนะครับแล้วที่ดินอยู่ในมือของธกส.เยอะแยะมากมายมันต้องพัฒนาในด้านพวกนี
1: ้
0: นะครับไม่ต้องไปให้ซับซ้อนอันนี้อยู่กรมนั้นอันนั้นอยู่กรมเยอะแยะไปหมดนะจนบางทีเอ๊ะฉันทำหน้าที่ไหนแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับนี่คือวิธีคิดที่ควรจะเป็นนะครับแล้วโลกยุคทุกวันนี้นะครับมันมีผลประโยชน์แห่งชาติของทุกประเทศเป็นตัวตั้งสำคัญแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยิ่งมันมีพัฒนาการมากขึ้นสิ่งหนึ่งซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาในลุ่มแม่น้ำโขงมากขึ้นทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องภาวะโลกร้อนไม่ใช่แค่เรื่องน้ำโขงไม่พอในประเทศที่อยู่ทางตอนล่างนะครับไม่ใช่แค่แผ่นดินทรุดไม่ใช่แค่น้ำทะเลมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ต้นทุนชีวิตของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นนะครับมันยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเริ่มก่อเกิดขึ้นมาและรุนแรงมากขึ้นจากอุตสาหกรรมเมืองแปร
1: โอ้ค่ะ
0: ตอนนี้มีการจับปลาเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ให้ครับมีการจับปลาอยู่ในสายน้ำโขงครับไม่ว่าจะเป็นที่สามเหลี่ยมทองคำนะฮะเชียงแสนเชียงของนะครับเลื่อยลงมาจนถึงที่เชียงคานชมจังหวัดเลยเนี่ยครับสายน้ำโขงเดียวกันเนี่ยครับมันมีปลาชนิดหนึ่งนะครับคือหน้าตาเขามันเหมือนจระเข้นะครับคนภาคอีสานก็เลยเรียกว่าปลาแค
1: ่
0: เพราะว่าคนอีสานเรียกจระเข้ว่าแค่นะฮะมันถ้าออกเสียงมันก็มาจากคำว่าเข้นั่นแหละ นะครับจระแค่นะครับ
1: แ
0: ล้วเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าปลาแค่
1: ปลาแค
0: ่ปรากฏว่าเป็นปลาที่มีตะปุ่มตะปั่มเป็นตัวครับ
1: โอ้ก็เพราะว่าไอสารพิษในน้ำนะป้าอาจารย์เนาะ
0: นั่นแหละตะปุ่มตะปั่มเป็นตัวนั้นบางคนเขาก็บอกว่ามันคือพยาธิใบไม้นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนไปจากสารเคมีที่เกิดจากแร่แร่เอิร์ธที่มนุษย์กระทำ
1: โอ้ในตอนนี้ที่กำลังแบบโอ้ทำกันเลยอย่างเนาะแร่เอิร์ธ
0: นะครับแล้วต่อไปมันจะไม่แค่ปลาครับเพราะถ้าน้ำมันเจือปนด้วยเคมีการบริโภคการใช้ทางการเกษตรมันจะส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันชีวิตมนุษย์ก็ถูกคุกคามต่อ
1: โอ้โหตอนนี้รัฐบาลต้องหันมาให้ความสนใจเลยนะคะเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: To be
1: continue ในสัปดาห์หน้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าแล้ววันนี้เป็นวัน World Food Safety Day ซะด้วยนะอาจารย์เนาะ
3: ค่
1: ะเอาละค่ะ
0: ก็กินข้าวเยอะๆคร
1: ับแล้วมันต้องปลอดภัยข้าวต้องปลอดภัยด้วยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาพร้อมๆกันไปเนาะคุณวิรัติศรีพงษ์แล้วก็ดิฉันวิรวรรณวรรธรลาไปพร้อมๆกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็จะได้ติดตามข่าวสารดีๆของทาง FM 100.5 ค่ะมากันที่ประเด็นแรกที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจนะคะก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นวัย7 ขวบค่ะที่เสียชีวิตปริศนาอยู่ที่ภายในสวนยางพาราที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ต้องไปตามหากันค่ะว่าจากเหตุนี้เกิดจากอะไรนะคะที่ทำให้น้ององุ่นวัยเพียงแค่7 ขวบเสียชีวิตค่ะทั้งที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าน้ององุ่นนั้นเดินไปซื้อขนมหรือเปล่าแต่ว่าร้านขนมก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะคะว่าเกิดจากอะไรปรากฏว่าไปตามหาค่ะแล้วก็คลี่คลายปมได้แล้วเมื่อวานนี้ทางตำรวจก็แถลงปิดคดีเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าผู้ก่อเหตุที่แท้แล้วเป็นน้าชายวัยเพียงแค่17 ปีค่ะก็คือน้องชายของแม่นะคะกับพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นค่ะวัย13 ปีโดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการไปสอบสวนมาตลอดในช่วงตั้งแต่วันที่พบศพของน้ององุ่นนะคะแล้วก็พบว่าน้องเสียชีวิตมาตั้งแต่เมื่อวันที่30 พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางน้าชายกับพี่สาวค่ะยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุเนื่องจากว่าเล่นกันค่ะในตอนแรกนะคะโดยบอกว่ามีการเอากระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วก็เล่นบีบคอกันจู่ๆน้องก็แน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้องเสียชีวิตแล้วค่ะด้วยความกลัวก็นำร่างของน้องใส่ในตู้เสื้อผ้าก่อนที่จะยกขึ้นรถซาเล้งแล้วก็ขี่ออกไปทิ้งเอาไว้อยู่ที่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพารานะคะก่อนที่จะกลับบ้านโดยที่ทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายหลังค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงปิดคดีนะคะระบุว่าสาเหตุของการก่อเหตุนั้นเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวซึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวน้าชายวัย17 ปีค่ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2 จุดก็คือที่บ้านจุดเกิดเหตุแล้วก็จุดที่นำร่างไปทิ้งนะคะส่วนพี่สาววัยเพียง13 ปีไม่ได้นำไปด้วยค่ะก็เพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่นะคะแล้วก็นำตัวทั้ง2 คนค่ะไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีค่ะซึ่งประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับภาพเลยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพในขณะที่ทางตำรวจได้นำตัวน้องนะคะพี่สาวของน้ององุ่นค่ะรวมไปถึงน้าชายนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์หายตัวไปก่อนพบศพปริศนาค่ะแล้วก็นำขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขนศพนำไปทิ้งก่อนนำตัวไปสอบปากคำโดยอ้างว่ามีปากเสียงทะเลาะกันกับน้องใช้ถุงคลุมศีรษะจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตลงค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะสืบรอยนิ้วมือแฝงจากรถพ่วงฆ่าน้ององุ่น7 ขวบพี่สาววัย14ถุงคลุมหัวยัดตู้อ้างทะเลาะวอนน้าแบกศพทิ้งแม่หัวใจสลายฝีมือลูกและน้องชายปิดฉากคดีฆาตกรรมน้ององุ่นหมกศพคาสวนยางพาราที่แท้พี่สาวต่างพ่อลงมือสังหารโหดเปิดปากรับชนวนสังหารฉุนทะเลาะมีปากเสียงจึงตัดสินใจสังหารน้องตัวเองวัยเพียงแค่7 ขวบนะคะซึ่งด้านในค่ะก็มีพาดหัวข่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะเกี่ยวกับประเด็นของน้ององุ่นค่ะโดยระบุว่าเอาถุงคลุมหัวใช้มือกดปากจมูกจนแน่นิ่งก่อนรวมหัวหน้าชายช่วยขนศพยัดใส่กระสอบขึ้นซาเล้งพ่วงโยนทิ้งหน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่พร้อมจุดไฟเผากระสอบหวังทำลายหลักฐานหนีความผิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ชี้หลักฐานมัดแน่นลายนิ้วมือแฝงกุญแจไขคดีคุมตัวทำแผนท่ามกลางเสียงสาปแช่งของคนทั้งหมู่บ้านด้านแม่ร่ำไห้หัวใจสลายแทบไม่เชื่อคนใกล้ชิดในไส้จะเป็นคนลงมือค่ะ
2: ส่วนปัญหาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ได้สั่งกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังลูกที่ใช้ชื่อพ่อแม่หักลดหย่อนภาษีกรณีพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่สั่งกรมสรรพากรตรวจสอบจำนวนผู้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนจากการเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าพ่อแม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยหรือไม่ซึ่งกรมสรรพากรกำลังดำเนินการอยู่ผมพูดว่าข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นไม่ต้องแต่งตัวตามเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อเลี่ยงเกณฑ์ต่างๆและจะได้รับบัตรทางปลัดกระทรวงการคลังยืนยัน3ประเด็นนะคะก็คือ 1. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่มีรายได้น้อยจริงๆเท่านั้น 2. คนที่อาจจะจนแต่ไม่จนเท่ากลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องรอมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐจะออกต่อไปและ 3. คนที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่ควรได้รับสิทธิ์หักลดหย่อนเพราะว่าถือว่าไม่ได้กลับไปดูแลตามนโยบายการลดหย่อนภาษีของรัฐค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะไปตรวจสอบพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์ต่อไปด้วยค่ะเพื่อคัดกรองว่ามีรายได้น้อยจริงหรือไม่และจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลโดยคนของกระทรวงมหาดไทยด้วยถ้าเราต้องการให้คนไม่จนจริงหลุดออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ก็ต้องเข้มแบบนี้เรารู้ว่ามีคนที่ไม่จนจริงแต่ได้สิทธิ์แต่ทำไมเราถึงคัดกรองเขาออกไม่ได้ทำไมตะแกรงถึงรูใหญ่นักวันนี้ตะแกรงเราจะถี่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเหลือคนที่จนจริงจนที่สุดเท่านั้นค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ค่ะกรองบัตรคนจนคลังโต้วุ่นปมภาษีย้อนหลังรัฐบาลอ้างผลโพลหนุนเดินหน้า AI พาสปอร์ตมาร์กจี้ปราบแก๊งต่างชาติเอาจริงอย่าสร้างกระแสปลัดคลังปัดสอบภาษีย้อนหลังปมลูกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่ขอลดหย่อนภาษียึดหลัก3ข้อคัดกรองบัตรคนจนเล่งแถลงเหตุผลคนถูกตัดสิทธิ์เผยยอดยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว8,450,000 รายประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์17กรกฎาคมพร้อมพงยันโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาถูกทางแต่ยังไม่สมบูรณ์จี้ลดภาษีสรรพสามิตช่วยลดค่าครองชีพประชาชนอีกทางรัฐบาลตะครุบผลสำรวจซุปเปอร์โพลอ้างสูงถึงร้อยละ 63.7 หนุนโครงการ Thailand AI Passport ค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของรัฐบาลค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะก็ระบุว่ากรมการปกครองได้มีการเปิดเว็บไซต์รวมไปถึงแอปพลิเคชัน QR Code แล้วก็ใช้ไทย ID ค่ะในการเข้าไปใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นจะสามารถลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางเหล่านี้ค่ะให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาในพื้นที่หรือว่าที่บ้านรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยนะคะซึ่งสำหรับรายเดิมค่ะยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือว่ากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดค่ะก็จะมีการแสดงสถานะเกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมหากว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตัวเองค่ะก็ไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้นะคะสำหรับการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ระหว่าง 4-5 มิถุนายนตรวจสอบแล้วตอนเที่ยงคืนค่ะพบว่ามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้ว 8,800,000 กว่ารายนะคะยืนยันสำเร็จแล้ว 8,400,000 กว่ารายก็คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะของมติชนเช้าวันนี้คลังงัดภาษีติดลบหรือระบบสวัสดิการจอดใช้ใน2ปีช่วยแบบพุ่งเป้าเช็คสถานะ 400,000 บัตรคนจนคลังเตรียมนำระบบภาษีเงินได้แบบติดลบใช้ใน2ปีจัดระเบียบสวัสดิการรัฐซ้ำซ้อนช่วยเหลือแบบพุ่งเป้ายืนยันสิทธิ์บัตรคนจนไม่สมบูรณ์กว่า 400,000 รายรีบเช็คสถานะแก้ไขด่วนก่อน21มิถุนายนค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะคลังไม่สนดราม่าพ่อแม่ลดภาษีอดได้บัตรคนจนกล้าวลูกไร้เลี้ยงดูจริงถูกเชือดรีดย้อนหลังเมินเสียงค้านคลังเดินหน้าเกณฑ์ใหม่ลูกลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่เปิดทางยื่นอุทธรณ์18-31กรกฎาคม หากไม่ได้รับดูแลจริงย้ำต้องการคัดกรองช่วยเหลือคนจนที่สุดไม่มีใครดูแลให้ตรงเป้าหมายที่สุดพร้อมเตือนกลุ่มใช้สิทธิ์บังหน้าแต่ทอดทิ้งบุพการีระวังหมดสิทธิ์ลดหย่อนในอนาคตซ้ำให้ข้อมูลเท็จโดนสอบภาษีย้อนหลังด้านส.ส.กายณัฐชาวิจารณ์เดือดรัฐบาลติดลมผู้ใหญ่ใจดีตีกรอบความจนซ้ำเติมกลุ่มเปราะบางชี้เกณฑ์คัดบัตรคนจนสะท้อนแนวคิดรัฐสงเคราะห์ที่ล้าหลังมองประชาชนจากบนลงล่างผลักไสคนเดือดร้อนตกหล่นจากระบบชี้ความยากจนเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลวอนเปลี่ยนความช่วยเหลือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสร้างความเท่าเทียมโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนค่ะ
2: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามศึกชิงผู้ว่ากทม.ตอนนี้ดุเดือดเลยค่ะ
0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามรายการ9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ศึกชิงผู้ว่ากทม.ค่ะก็ตอนนี้เป็นไปอย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้พรรคเศรษฐกิจนะคะนำโดยนายคริสโปตระนันสสบัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจค่ะได้แถลงเปิดหลักฐานระบบอากงหรือว่าระบบความไม่โปร่งใสภายในกทม.ว่าการออกมาแถลงไม่ใช่ดิสเครดิตโจมตีทางการเมืองแต่พูดความจริงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาต้องยอมรับว่าการทุจริตในกทม.ยังมีอยู่จริงแม้แต่อดีตผู้ว่ากทม.ยังยอมรับจนมีคำถามตามมาว่าอดีตผู้ว่ากทม.ที่เชื่อว่าเป็นคนดีมีความสามารถแต่ทำไมคนดีคนสุจริตยังบริหารกทม.ให้บริสุทธิ์ไม่ได้ดังนั้นต้องชี้ให้เห็นถึงสาเหตุทำไมการทุจริตยังมีอยู่ระบบอากงคือคนที่มีเส้นสายในกทม.ทั้งในงานโยธามีบริษัทที่รับงานในกทม.อากงคือเปรียบเหมือนผู้ว่าเงาเป็นคนขับเคลื่อนบริหารงานโดยอดีตผู้ว่ากทม.เป็นแค่ผู้เซ็นชื่อเท่านั้นและยังแต่งตั้งชายปริศนาเรียกว่าปร.อดีตผอ.เขตเข้ามาทำมาหากินแบบเส้นเลือดฝอยโดยอากงเป็นจุฬาคอนเน็กชันที่อดีตผู้ว่ากทม.รู้จักดีค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะเรื่องของอากงนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะแฉจุฬาคอนเน็กชันพรรคเศรษฐกิจขย่มชัดชาติระบอบอากงมีปร.มือขวาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดือดพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงบงการแต่งตั้งซื้อขายเก้าอี้ผอ.เขต4ล้านแฉพิกัดลับสุทธิสารซุกจุฬาคอนเน็กชันและปร.บทบังอำนาจชัดชาติมาตั้งแต่ปี2566ก่อนถอนทุนคืนจากหาบเร่แผงลอยจี้เคลียร์ด่วนก่อนเลือกตั้งค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะในการหาเสียงเลือกตั้งของทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะมีบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าอาจจะเป็นอากงนะคะก็เดินทางมาร่วมหาเสียงด้วยก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ค่ะโดยได้ชี้แจงถึงระบอบอากงนี้เกี่ยวกับการทุจริตเรื่องสวยและโยกย้ายโดยยืนยันนะคะว่าเรื่องของการยึดโทรศัพท์นั้นไม่มีแน่นอนค่ะหรือว่าการให้ไปเจอกันที่เซฟเฮาส์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะนอกจากไม่ยึดโทรศัพท์แล้วยังให้เอาโทรศัพท์มาด้วยมีการแนะนำให้ทุกคนใช้โน้ตบุ๊ก LM ค่ะซึ่งก็ใช้มาเป็นปีกว่าแล้วช่วยในเรื่องของการประชุมแล้วก็พูดในตอนท้ายด้วยนะคะว่าต่อไปจะเป็นระบบอากง AI ค่ะส่วนเรื่องของเซฟเฮาส์ญาติสุทธิสารยืนยันว่าไม่มีแน่นอนใครจะกล้าไปมีนะคะเพราะว่าภรรยาดุด้วยแล้วที่ว่าอยู่แถวสุทธิสารก็บ้านอยู่ที่แถวสุทธิสารค่ะแล้วก็ขอให้มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ก็ต้องเชื่อมั่นในความจริงนะคะแล้วก็ยังยืนยัน100 100% ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตโยกย้ายมีคนพยายามโจมตีทำให้เข้าใจว่าเป็นระบบอากงเพราะอาจจะเพราะอายุเยอะแล้วแล้วก็ดูแลน้องๆทุกคนค่ะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยเหมือนกันนะคะโดยระบุว่าจากการที่ฟังเนื้อหาที่นายคริสออกมาแถลงแล้วก็ไม่เห็นเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและยืนยันค่ะว่าไม่มีระบบอากงทุกคนอาจจะตีความว่าเป็นนายต่อศักดิ์โชติมงคลแต่ถ้าหากว่าถามตัวนายชัชชาตินะคะยืนยันว่าไม่มีการยึดโทรศัพท์มือถือก่อนคุยอย่างแน่นอนและนายต่อศักดิ์เป็นอากง AI เพราะใช้มือถือและ AI มากกว่าตนอีกค่ะส่วนที่อ้างว่าอากงไม่ได้ทำงานเพียงลำพังมีบุคคลที่เรียกว่านายปรนะคะเป็นมือทำงานคอยไปดีลเรื่องสวยนั้นนายชัชชาติก็บอกว่าคนที่เป็นนายปรที่นายคริสกล่าวอ้างนั้นก็เคยเห็นแต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นเพียงทีมงานในการเตรียมข้อมูลเท่านั้นและยืนยันค่ะว่าไม่มีเรื่องการทุจริตการโยกย้ายในยุคของตนอย่างแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้มันคือความหายนะซึ่งมีเกณฑ์ในการโยกย้ายขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอาวุโสนะคะก็เป็นคำชี้แจงของนายชัชชาติในช่วงเวลาที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ดุเดือดก็มีประเด็นนี้มาให้ชี้แจงค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะคะมีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยส่วนประเด็นระบบอากงค่ะแชร์ระบบอากงกินดะฝ่ายโยธาฟาดปีละ10ล้านชัชชาติโตวุ่นมีทุจริตจริงคงตายแล้วคริสแชร์ระบบอากงในกทม.เรียกเก็บเงิน4โลแลกแต่งตั้งสำนักงานเขตแถมกินกระจายทั้งสูบซ่วมบ่อดักไขมันตู้หยอดเหรียญฝ่ายโยธาโดนเยอะสุดเพราะเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตก่อสร้างจำนวนมากทำรายได้สูงสุดปีละ10ล้านจี้ชัดชาติกล้าจัดการอากงบริหารเองไม่ได้ปล่อยให้เครือข่ายขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังชัยวัฒน์หนุนประชาชนอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยออกหวยใบเสร็จ SME กทม.ทุก20บาทลุ้นรางวัลกทม.กันงบให้10ล้านบาทต่อเดือนกกต.จัดทำสรุปความเห็นกรรมการชุดที่พ้นไปแล้วประเมินเลขาได้หรือไม่ก่อนตัดสินใจเอาอย่างไรกับแสวงเจ้าตัวโพสต์ผลคะแนนในไลน์กลุ่มโชว์สมชายบี้กรมสรรพากรใช้ประมวลรัศดากรมาตรา37เรียกแมวสอบกรณีต้องจ่ายภาษีค่ะ
2: ขณะที่บรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทม.นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9พร้อมกับทีมงานก็ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงลงพื้นที่เมื่อวานนี้เขตจอมทองและบางขุนเทียนค่ะโดยนายชัชชาติก็มีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะมีกำลังใจดีเป็นพิเศษเพราะว่ามีแสนดีนะคะแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายที่เพิ่งกลับมาจากสหรัฐมาช่วยลงพื้นที่หาเสียงด้วยค่ะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์เบอร์5พร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารพรรคนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเขตสวนหลวงและประเวศค่ะนายอนุชาก็ได้ทักทายประชาชนกลุ่มคนรักสุขภาพที่มาออกกำลังกายและเดินวิ่งพร้อมกับทดสอบอุปกรณ์การออกกำลังกายในสวนหลวงร.9นะคะส่วนพรรคประชาชนนะคะดร.โจค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะคะซึ่งดร.โจก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเบอร์10ค่ะพร้อมกับผู้สมัครสก.นะคะลงพื้นที่หาเสียงพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนขอคะแนนเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายด้วยค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะศึกชิงผู้ว่ากทม.เดือดพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงรีดเก็บสวยเขตละ10ล้านชัชชาติโต้ไม่รู้ไม่มีเอี่ยวกายสับรัฐบาลไม่ช่วยคนชราสนามชิงผู้ว่ากทม.เดือดปุดคริสโปตระนานปูดไม่หยุดอ้างมีผู้ว่าเงาจุฬาคอนเนคชั่นคุมระบอบอากงตั้งแต่อดีตผอ.เขตชื่อย่อปร.ทำมาหากินแผ่เส้นเลือดฝอยโยงใหญ่เซ็งลีผอ.เขตหัวละ4ล้านเก็บสวยกทม.เฉลี่ยเขตละ10ล้านบาทรีดดะหัวคิวต่างชาติค้าขายรายละ 3-5 แสนค่าตัดต้นไม้ตรวจบ่อดักไขมันเดือนละ 5 แสน ฝ่ายโยธาฟาดใบอนุญาตปีละกว่าพันล้านท้าผู้ว่าคนดีประกาศจัดการให้สิ้นซากชัดชาติควงลูกชายหาเสียงเขตจอมทองบางขุนเทียนปัดไม่รู้ไม่มีสวยกทม.บอกอยู่มา4ปีถ้ามีทุจริตคงตายไปแล้วต่อสักโบยไม่ได้พูดถึงตัวเองโตไม่มีเอี่ยวซื้อขายตำแหน่ง 100% กรณีปารุษเรื่องเก่าตั้งแต่ปี66กายสับรัฐบาลสร้างภาพไม่แก้ปัญหาจริงเน้นตัดสิทธิ์ผู้สูงวัยวืดสิทธิ์บัตรคนจนสรศักดิ์หวดสีหศักดิ์เพี้ยงพล้ำตามเกมกฎหมายกัมพูชาไม่ทันค่ะก็รวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะ
1: มีภารกิจของนายกรัฐมนตรีเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนนะคะซึ่งช่วงนี้นายกรัฐมนตรีได้ตอบรับคำเชิญเดินทางไปเยือนกรุงฮานอยที่เวียดนามค่ะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมระหว่าง 8-9 มิถุนายนนี้นะคะอนุทินขึ้นเวทีเวียดนามวันนี้ถกอาเซียนฟิวเจอร์ลุยดีลพลังงานสะอาดมหาดไทยเร่งนโยบาย5พลัสประชาชนซัดคัดกรองคนจนแสวงโชว์คะแนนรอบ3ปีลุ้นกกต.ที่ขาดต่อสัญญาวิโรจน์อัดสสร.สีน้ำเงินอนุทินนำทีมบินเวียดนามถกอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมรัฐบาลบูรณาการ3กระทรวงขับเคลื่อนงานดูแลประชาชนพลพีย้ำนโยบายเร่งด่วนมท.แอคชั่น5พลัสประชาชนซัดล้าหลังคัดกรองคนจนไล่แก้โครงสร้างใหม่โพชี 63.7% หนุนไทย AI ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเราไปติดตามประเด็นไทยกัมพูชากันค่ะ
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ได้รวมกับกองทัพภาคที่2และอบต.บักไดค่ะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6-7และ13-4มิถุนายนนี้ค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะทัพภาค2จัดทัวร์ตาควายและเนิน350ไม่ไปไม่ได้แล้วกองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยเปิดการฝึกนักบินโดรนฟินิกรุ่น13มากันครบทั้งรบพิเศษทหารพรานตชด.นปพ.ตร.และหน่วยลบ.ไกลค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นเกี่ยวกับไทยกัมพูชาในฝากฝั่งของพรรคประชาชนค่ะประชาชนแนะรัฐบาลคิดรอบคอบกลไกภาคบังคับอันคลอสสสพรรคประชาชนเตือนรัฐบาลอนุทินอย่าพลาดท่าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันคลอสแนะตั้งทีมกฎหมายโลกสู้ขณะที่กองทัพภาคที่2เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทตาควายค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ปราสาทตาควายเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์รำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะ
2: ตำรวจบุกทลายเว็บพนันเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทนะคะก็ใกล้ช่วงของฟุตบอลโลกค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายเว็บพนันคอนโดบางแสนตำรวจรวบ2ผู้ต้องหาพบเงินสะพัด50ล้านศูนย์ไซเบอร์สืบภาค2บุกทลายเว็บพนันรายใหญ่ย่านบางแสนนะคะรวบ2ผู้ต้องหาพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์สื่อสารกว่า10รายการใช้คอนโดเปิดเป็นออฟฟิศบริหารแบบครบวงจรเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทเร่งขยายผลตามล่าเครือข่ายเตือนเทศกาลฟุตบอลโลกเว็บพนันใช้กระแสจัดโปรโมชั่นดึงดูดเล่นพนันอาจนำไปสู่หายนะแนะดูฟุตบอลให้เป็นเกมกีฬาค่ะ
1: ขณะที่ตำรวจไทยสนธิกำลังกับตำรวจญี่ปุ่นไปจับกุมเป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาโดยไปจับกุมได้แถวคอนโดย่านทองหล่อในกรุงเทพมหานครค่ะพาดหัวข่าวของเดลินิวส์ค่ะจับบิ๊กบอสแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อร์กลางกรุงสั่งต้มตุ๋นทั่วโลกหอบพันล้านเยนหนีซุกคอนโดหรูหนีไม่รอดรองหวานพลตำรวจเอกทัชชัยผนึกกำลังตำรวจญี่ปุ่นลากคอบิ๊กบอสหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นคาคอนโดย่านทองหล่อหลังหนีหมายจับซ่อนตัวในไทยก่อเหตุตุ๋นเหยื่อศูนย์หลายพันล้านเยนชี้เป็นตัวการใหญ่สั่งการเครือข่ายต้มตุ๋นระดับโลกยงใหญ่ขบวนการค้ามนุษย์บังคับคนทำงานในกัมพูชาจ่อขึ้นทะเบียนขออภัยค่ะจ่อขึ้นบัญชีดำส่งตัวกลับไปดำเนินคดีค่ะ
2: สกัดสี่เรือขนน้ำมันแล่นผ่านฮอร์มุซค่ะวันนี้เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะคุ้มกันโดยเรือรบมะกันอิหร่านลุยเปิดฉากโจมตีความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางยังระอุเมื่อต่างยิงถล่มใส่กันโดยมีสาเหตุจาก4เรือบรรทุกน้ำมันภายใต้การคุ้มครองของกองทัพสหรัฐพยายามเล่นฝ่าช่องแคบฮอร์มุซก่อนไปจบที่กองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านยิงถล่มฐานทัพมะกันในคูเวตและบาเรนแต่อ้างอยู่ในวงจำกัดด้านที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านคู่หากเกิดเหตุซ้ำอีกพร้อมจัดหนักขยายวงสงครามเกินแถบอ่าวเปอร์เซียลามถึงปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ส่วนการเจรจาสันติภาพระหว่างกันยังไม่คืบติดปัญหาทรัพย์สินที่ถูกอายัดขณะเดียวกันอิสราเอลยังถล่มกลุ่มเฮสบอลเลาะในเลบานอนอย่างหนักล่าสุดโจมตียานพาหนะของกองทัพเลบานอนตายรวด3นายค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะสอดิวล่มสหรัฐโจมตีอิหร่านถล่มสถานีเรดาร์4จุดยับ IRGC ยิงขีปนาวุธโต้โลกจับตาสหรัฐอิหร่านการเจรจาถึงทางตันที่ปรึกษาโมตาปาค่ะชี้อยู่ที่ทรัมป์ต้องการแบบไหนเพิ่มหากยังปิดล้อมเศรษฐกิจพร้อมลากสงครามขยายวงกว้างไปไกลกว่าอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซมหาสมุทรอินเดียช่องแคบบับเอลมันเดฟทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วโลกจะเห็นศักยภาพทางทหารที่แท้จริงของอิหร่านแข็งแกร่งกว่าขีปนาวุธหลายเท่านักขณะที่กองทัพมะกันโจมตีสถานีเรดาร์อิหร่านตอบโต้โดรนโจมตีฮอร์มุซด้าน IRGC ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนอิสราเอลฮิสบอลเลาะห์ยังโจมตีกันอย่างหนักค่ะ
2: จากช่องแคบฮอร์มุซนะคะกลับมาที่หาดสวนสนบ้านเรานะคะก็พบปลิงชมพูนับล้านตัวถูกคลื่นซัดมาเกยหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุหวั่นมีผลกระทบต่อระบบนิเวศพร้อมแนะนักท่องเที่ยวอย่าสัมผัสตัวปลิงโดยตรงนะคะก็เป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเป็นปลิงสีชมพูเลยนะคุณพจนาถ
1: ค่ะ
2: ก็สีชมพูจริงอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือรู้เลยว่าเป็น
1: ค่ะแล้วก็เป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News ด้วยนะคะก็เป็นภาพปลิงสีชมพูแต่ว่าอยู่บนมือนะคะแม้ว่าในข่าวสดจะบอกว่าห้ามจับนะแต่ว่าใน Daily News ค่ะก็มีการจับโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูแล้วก็ถ่ายภาพมาให้เห็นนะคะว่าปลิงเป็นลักษณะตัวรีๆอ้วนๆใหญ่ๆพอสมควรนะคะอยู่เต็มชายหาดที่จังหวัดระยองเลยก็ทำให้กลัวค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือไม่ก็คาดว่าเป็นอิทธิพลจากความรุนแรงของพายุนะคะที่พัดเข้ามาทำให้หลุดเข้ามายังชายฝั่งที่ตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
2: ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยังมีประเด็นของกระทรวงพาณิชย์ค่ะพาณิชย์ร่วมมือตม.ล้างทุนจีนห้วยขวางพบบริษัทนอมินีไทยบริษัทเถื่อนโผล่หลายแห่งกระทรวงพาณิชย์จับมือตม.ลุยกวาดล้างทุนจีนย่านห้วยขวางสอนอมินีผิดหลายกระทงพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันเจอร้านจีนและบริษัทปริศนาเพียบค่ะ
2: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีภาพรถกระบะขนส่งสินค้าไปชายแดนติดค้างอยู่กลางลำห้วยแม่แงะบ้านเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวและหนุนสูงไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่อีกภาพหนึ่งของ Daily News นะคะเป็นภาพทหารเฉพาะกิจโคกสูงจับกุมชาวกัมพูชาลอบข้ามแดนช่องทางธรรมชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยที่รอยต่อบ้านศิลารัฐพัฒนาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นค่ะ
2: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโญวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมหนีไม่พ้นที่จะอยู่กับคนได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนสังคมที่ทำงานฉะนั้นการอยู่กับคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีศิลปะในการอยู่กับคนที่เราจะต้องเรียนรู้ปัญหาหลายอย่างในชีวิตเกิดจากการไม่เข้าใจในการอยู่ร่วมกันเราอาจจะเข้าใจในงานแต่เราก็ไม่เข้าใจคนเราอาจมีความตั้งใจดีแต่ก็มีคนไม่เข้าใจเราอยู่ดีอยู่ใกล้เกินไปก็อึดอัดอยู่ห่างเกินไปก็เหินห่างการมีข้อคิดข้อธรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาสถานการณ์บริบทแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติจึงสำคัญจึงเป็นเสมือนกับหลักใจที่คอยเตือนเราว่าควรวางตัวอย่างไรควรพูดแค่ไหนหรือควรจะหยุดเมื่อใดสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่กล่าวดีแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งขันติบรมังตโปตีติฆาความอดทนก็เป็นตบะอย่างยิ่งคำพูดและความอดทนในการอยู่กับคนก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราไปไหนมาไหนอยู่ร่วมทำกิจกรรมที่ทำงานก็ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับผู้คน

ว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่จะอยู่กับคนได้คือคนที่เข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่นฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาเรื่องราวศิลปะในการอยู่กับคนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปิยโสพลนำปากกาสรุปไว้สั้นๆเป็นบทกลอนฟังง่ายแต่ใช้ได้ทั้งชีวิตมาอธิบายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความผาสุกในชีวิตประจำวันข้อความข้อคิดที่พระเดชพระคุณท่านได้สรุปไว้สั้นๆก็มีข้อความว่าอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกรี้ยวโกรธโทษใครอย่าเล่นพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาผิดคนอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการเป็นข้อคิดสั้นใช้ในการเข้าหาสังคมข้อคิดเบื้องต้นนี้ก็เป็นเสมือนกับแผนที่ชีวิตต่อไปนี้เราก็จะมาพิจารณาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงของข้อคิดว่าแต่ละคำเราจะใช้ในการอยู่กับคนได้อย่างไรเบื้องต้นวางใจให้ถูกอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนเริ่มต้นที่ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเป็นโอวาทของท่านันชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาที่ให้โอวาทแก่ลูกสาวในวันที่ออกเรือนไปไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวความรับความไม่ดีภายในครอบครัวก็ไม่ควรนำไปเล่าให้คนนอกฟังและคำนินทาหรือเรื่องไม่ดีจากภายนอกก็ไม่ควรนำเข้ามาเล่าในบ้านเพื่อรักษาความสงบสุขและความสัมพันธ์ไม่ก่อเวรไม่ใส่ร้ายไม่ซ้ำเติมประการต่อมาอย่าหยุดมุ่งมั่นชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันบางครั้งความสัมพันธ์ก็สำคัญกว่าเหตุผลบางสถานการณ์เหตุผลก็สำคัญกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนี่ก็เอาความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งเหตุผลเป็นรองแต่ในการทำงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะต้องเอาเหตุผลนั้นเป็นตัวตั้งความสัมพันธ์นั้นก็รองลงมาฉะนั้นเราควรที่จะมุ่งมั่นที่จะฟังแม้ไม่ถูกใจอดทนด้วยความใจเย็นแม้อารมณ์จะถูกกระทบด้วยความไม่พอใจอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนคืออย่าให้ความกลัวมานำชีวิตจนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวเสียบรรยากาศสุดท้ายยอมเก็บยอมฝืนปัญหาจึงค้างอยู่ในใจแล้วค่อยๆบานปลายในครอบครัวเห็นลูกทำผิดไม่กล้าบอกหรือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเพราะกลัวลูกจะโกรธผลก็คือเกิดความเสียหายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะกลัวจะเสียหน้าผลก็คือปัญหาลุกลามนี่แหละคือคำว่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญสี่วลีนี้

0: ือหลักค้ำชีวิตชีวิตคนเราจะมั่นคงได้จะต้องมีทั้งความจริงใจคนของใจครูของใจและความดีของใจอย่าเสียสัจจะสัจจะคือราคาความเป็นคนพูดแล้วต้องทำทำแล้วต้องจริงคนเราถ้าเสียคำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเสียความเชื่อใจยิ่งกว่าเสียเงินเสียทองนัดแล้วไม่ไปรับปากไม่ทำวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าสะสมไปวันหนึ่งจะไม่มีใครกล้าเชื่อถือเสียของยังพอหาใหม่ได้แต่เสียสัจจะหาคนที่จะเชื่อใจยากอย่าละทิ้งญาติอย่าลืมคนใกล้ตัวในวันที่เรายุ่งหรือสำเร็จพยายามเราล้มเหลวคนที่จะรับเราได้มักจะเป็นคนในครอบครัวบางคนดีกับคนนอกแต่ร้ายกับคนในบ้านสุดท้ายแม้มีคนมากแต่ก็จะไม่เหลือใครด้วยความจริงใจตอนเรามีความสุขใครอยู่กับเราไม่สำคัญสำคัญตอนเราลำบากใครเคียงข้างเราเราเองก็ไม่ได้ใช่คนสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเราฉะนั้นในชีวิตต้องพิจารณาดีๆว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับใครบ้างในชีวิตอย่าห่างนักปราชญ์อยู่ใกล้คนดีคนมีปัญญาคนมีความสุขชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นตามอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเยตัมมังคารมุตตมังอยู่ใกล้คนดีคนมีความสุขก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเลือกคนที่เราอยู่ด้วยแล้วทำให้เรานี่ดีขึ้นประการต่อมาอย่าขาดทำบุญถ้าพูดถึงบุญก็ไม่ใช่แค่การทำบุญใส่บาตรแต่คือการทำความดีในทุกๆวันช่วยเหลือแบ่งปันให้อภัยสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือบุญที่คอยหล่อเลี้ยงใจเราดูคนมีบุญนั้นดูไม่ยากดูว่าหน้าเนี่ยบอกบุญรับไหมคนมีบุญใจก็จะเบาบุญคือกำลังที่จะพาให้เรารอดมีสัจจะจะทำให้คนเชื่อถือไม่ทิ้งญาติจะมีคนรักอยู่ใกล้นักปราชญ์ชีวิตก็จะเจริญไม่ขาดบุญจิตใจก็จะสงบอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครสี่วลีนี้คือวิธีที่จะทำให้สังคมนั้นสงบเย็นอย่าส่งเสริมรุนแรงความรุนแรงไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่จะลุกลามเพราะคนเชียร์คนแชร์แล้วคนสนับสนุนในชีวิตจริงคำพูดประชดประนามซ้ำเติมก็เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งวิธีที่จะหยุดสถานการณ์นี้ได้คือไม่ยุไม่ส่งเสริมไม่ส่งต่อไม่ซ้ำเติมเพียงแค่ไม่เติมไฟไฟก็จะดับลงเองอย่าเย้ยแย่งผลประโยชน์คือการเตือนให้รู้จักความพอดีและการได้มาโดยธรรมการอยู่ร่วมกันจริงอยู่การแย่งอาจจะได้มาเร็วแต่ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าเพ่งเล็งแต่โทษข้อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันหากเราเพ่งแต่โทษด้วยอัตตาตัวตนด้วยความไม่ยอมกันหาทางเอาผิดคิดร้ายก็จะเกิดความเสียหายอยู่ร่ำไปเกิดอะไรขึ้นก็ลองให้เพ่งแต่ดีก่อนมองแต่ความดีของกันไว้ก็จะเกิดทางโล่งโปร่งสบายถ้าเห็นแต่โทษกันอย่างเดียวนั้นปัญหาก็ไม่จบถ้าหาทางแก้ร่วมกันมองดีด้วยกันปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้ด้วยดีอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครอย่าไปอุ้มความโกรธไว้กับตัวอย่าเรียบโยนความผิดให้ใครเวลาอารมณ์มันกระทบก็ให้หยุดหายใจลึกๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆคิด ค่อยๆพินิจพิจารณานิ่งให้สุขุมร่มลึกเพราะบางเรื่องก็ไม่ต้องไปหาคนผิดแค่หาทางออกก็พออย่าเล่นการพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาการเล่นการพนันถือเป็นอบายมุขที่ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คำที่ท่านบอกเอาไว้ว่าไฟไหม้สิบหนจนปล้นเงินทองไม่น้ำตานองเท่าการพนันอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับการพนันเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงก็จะต้องสร้างด้วยความเพียรสร้างด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนอย่าขยันสร้างหนี้ขยันผิดทางคือขยันสร้างหนี้ขยันสร้างแต่ปัญหาก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆนี่จากความจำเป็นเอามาต่อทุนทำมาหากินก็ยังพอทนแต่นี่จากความอยากนี่จากความไม่พอนี่ก็เกิดความหายนะในชีวิตสันตุฏฐิปรมังถนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษนี่แหละคือรวยแล้วรู้จักพอก็ไม่ต้องไปกู้ใช้ชีวิตให้พอดีชีวิตจึงจะไม่ติดหนี้อย่าพูดย่ำยีสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังการมุตตมังวาจาที่ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าหนีปัญหาปัญหาไม่หายเพราะเราหันหลังให้แต่มันจะเบาบางลงเพราะเราหันหน้าสู้กับปัญหาอัตตาหิอัตโนนาโถนี่แหละครับท่านตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละคือสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเราได้คือการฝึกตัวฝึกตนฝึกหัดดัดตนนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราตลอดรอดฟังอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนคนเราดีกันมาตั้งนานพอถึงเวลาตอนจบกลับมาร้ายกันนี่ก็ไม่ได้เสียหายตอนแก่ทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตเสียหายเพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวก็จะทำให้ความดีที่ทำมาทั้งหมดนั้นหายไปหมดอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายข้อนี้สำคัญและจำเป็นที่ลูกๆหลานๆพวกเราจะได้ตระหนักโดยเฉพาะชีวิตของพ่อแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชรากฐินผ้าป่าพลาดแล้วปีหน้าก็ยังพอที่จะเป็นเจ้าภาพทอดใหม่ได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชราก็ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากเราไปเมื่อไรถ้าใครมีพระอรหันต์ในบ้านก็เฝ้าอุปถัมภ์ค้ำชูอย่าให้ท่านเหงาลูกๆหลานๆว่างๆก็ไปทำกับข้าวกับปลาให้ท่านได้ทานทำเหมือนกับพระนี่แหละทำเหมือนกับพระถวายพระอรหันต์ให้ท่านได้มีความสุขนี่คืออย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาแผ่นดินก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคือมรดกของบรรพบุรุษที่แลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อสร้างให้ลูกให้หลานนั้นได้อยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่แผ่นดินไทยยิ่งถ้าเกิดมีความรู้ความสามารถอดทนเพียรพยายามก็สามารถที่จะสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นจะขยันขันแข็งใช้ความอดทนเพียรพยายามมากสักเท่าไหร่ก็เจริญได้ยากไม่เหมือนบ้านเรายิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาดูมาเที่ยวมาชมมาสนุกสนานมาดูวัฒนธรรมถือได้ว่าประเทศเรานั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นนำเงินเข้าบ้านเข้าเมืองเรานี่น่าภาคภูมิใจเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติประการต่อมาอย่ากินแผ่นฟ้าฟ้าก็ไม่เคยหวงใครให้อากาศให้ฝนให้ลมให้ชีวิต แต่มนุษย์เราทั้งหลายเอาความเห็นแก่ตัวไปเบียดเบียนธรรมชาติจนฟ้าต้องตอบแทนคืนด้วยภัยพิบัติหลายอย่างหลายประการนอกจากแผ่นฟ้าก็ยังมีผืนป่าที่เป็นเสมือนกับปอดของแผ่นดินคือร่มเงาของสัตว์ของคนยิ่งดินในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ก็ถดถอยลงจะปลูกอะไรก็จะต้องพึ่งแต่สารเคมีการเผาผืนป่าก็ไม่ใช่เผาแค่ต้นไม้แต่มันกันคือเผาลมหายใจของพวกเราทุกคนในวันข้างหน้าฝุ่น PM2.5 อันเกิดจากการเผาป่าทำให้พวกเราทุกคนจะต้องมารับผลผลของมันก็คือจะทำให้เราอายุสั้นลงสั้นลงอีกประการหนึ่งอย่าฆ่าความเฉาความเฉาก็เป็นเรื่องราวไม่ดีของผู้คนจะเกิดความผิดพลาดเราก็เอามาแชร์เอามาตีแผ่บางทีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องแต่ก็พยายามทำให้เฉาเพื่อให้คนเข้ามาด่าเยอะๆคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเพราะการที่คนเข้ามาในโซเชียลของตัวเองเยอะๆก็เป็นการได้ค่าตอบแทนได้เงินได้ทองมาก็ก่อให้เกิดเสียคุณค่าในตัวเองเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเกิดความเสียหายในสังคมอย่าขายสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราอย่าทำลายสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตอย่าแลกความยั่งยืนกับผลประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราวอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาคนผิดอย่ามองด้านเดียวคืออย่าตัดสินอะไรด้วยข้อมูลเพียงด้านเดียวโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าเดียวเหรียญยังมีสองด้านคนก็มีทั้งด้านที่เราเห็นด้านที่เขาเป็นมองด้านเดียวก็เห็นแค่เงามองหลายด้านจึงเห็นตัวตนฉะนั้นข้อมูลในยุคนี้สมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาในการพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากประการต่อมาอย่าเกี่ยวผิดหน้าคือหมายความว่าอย่าไปยุ่งผิดเรื่องยุ่งผิดคนยุ่งผิดจังหวะบางครั้งความตั้งใจดีของเรามันก็อาจจะทำผิดที่ความหวังดีของเรามันอาจจะเป็นการซ้ำเติมถ้าทำถูกเรื่องแต่ผิดเวลาก็เสียหายทำถูกเวลาแต่ถ้าผิดคนมันก็พังอย่าหว่านผิดนาเปรียบเสมือนกับการลงทุนลงแรงเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ก็ไปปลูกในนาที่มันไม่เหมาะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลการทำความดีก็เหมือนกันถ้าไปให้ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่พร้อมที่จะรับก็อาจกลายเป็นความเสียหายเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีดินดีความหวังดีก็ต้องมีคนเห็นค่าอย่าหาผิดคนอย่าตำหนิผิดตัวอย่าโยนความผิดโดยไม่รู้จริงสังคมทุกวันนี้มักจะเรียบหาคนผิดก่อนหาความจริงหาคนผิดมันหาง่ายแต่หาความจริงยากและคนที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ใช่คนที่ควรถูกกล่าวโทษการกล่าวหาผิดคนไม่ใช่แค่ทำลายเขาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำลายคุณธรรมไปพร้อมๆกันทั้งสี่วลีนี้สอนให้เรามีสติมีปัญญามีความรอบคอบก่อนมองก็มองให้รอบก่อนทำก็คิดให้ครบก่อนให้ก็ดูให้เหมาะก่อนโทษก็ให้รู้ความจริงอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการขยันผิดที่ความขยันก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องวางให้ถูกทางว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกทิศถูกธรรมถูกทางหรือไม่อย่าดีผิดคนความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ต้องรู้จักวางให้เหมาะบางคนเอาความดีไปให้คนที่ไม่เห็นคุณค่า สุดท้ายความดีก็กลายเป็นความเจ็บปวดน้ำใจที่ให้ผิดคนในบางทีการให้ของเราเป็นการทำลายเขาอีกทางหนึ่งฉะนั้นในการอยู่กับคนจึงเป็นศิลปะที่เราท่านจะต้องเรียนรู้อย่าให้ผิดการให้เป็นบุญแต่ต้องให้ถูกเวลาให้เร็วไปเขายังไม่พร้อมให้ช้าไปเขาก็ไม่ต้องการแล้วของดีถ้ามาผิดเวลามันก็หมดคุณค่าได้เหมือนกันแม้แต่คำพูดถ้าพูดไม่ถูกการก็อาจเป็นกลายเป็นบาดแผลเป็นยาพิษให้เขาทั้งสี่วลีนี้จึงมีความสำคัญขยันก็ต้องมีทิศทางดีต้องมีคนทนต้องมีธรรมให้ต้องมีการจึงจะเกิดสำฤทธิ์ผลเป็นความสุขในการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความรู้ความเข้าใจในที่ทำงานที่บ้านเมื่อมีข้ออัดข้อธรรมเป็นเครื่องประคับประคองคอยเตือนใจเราก็เกิดความผาสุกฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ก็มาถึงในช่วงห่วงเวลาสุดท้ายก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จมีความร่มรื่นชื่นเย็นทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเริญพร
1: ที่หายไปน่ะที่หายไปน่ะที่ลงทะเบียนน่ะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย 3-4 ล้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าก็คงจะเป็นเกณฑ์ที่เอาไปลดหย่อนเนี่ยก็ไม่น้อยอ่ะแต่ว่าเกณฑ์ใหม่ก็เยอะนะครับเกณฑ์ใหม่ท่านลงแล้วท่านเห็นแล้วเนี่ยรายลงรายได้เขาปรับหมดเยอะมากรายละเอียดเยอะมาก
2: ครับ
1: แต่ว่าที่สังคมพูดถึงผมคอนเซนเทรตผมเน้นเรื่องเนี้ยที่พ่อแม่เอาไปลดหย่อนพ่อแม่
2: ที่รู้ว่าเอาไปลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยนะ
1: ใช่
2: แล้วคนพ่อแม่เนี่ยจะไม่ได้ด้วย
1: เพราะว่าตรงเนี้ยน่าจะเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวเขาพยายามจะรวบรวมข้อมูลนะทางรัฐนะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่าพอรวบรวมข้อมูลได้เขาก็จะบอกว่าที่ไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วเรามาดูข้อมูลกันว่ายอดที่ไม่ผ่านเนี่ยเป็นยอดเพราะอะไรเพราะเอาไปลดหย่อนแล้วยังไงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกณฑ์รายได้
2: หรือว่าเป็นเกณฑ์เลยดูแล้วว่าลูกเนี่ยรายได้ขนาดเนี้ยพ่อแม่ก็น่าจะสบายไห
1: ม
2: อาจจะเป็นไปได
1: ้ก็นี่แหละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทางรัฐเขาบอกแล้วเขาจะออกมาบอกว่าที่ไม่ผ่านเพราะอะไรเพื่อให้สังคมได้รับทราบว่าไอ้ยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันหายไป 3-4 ล้านเยอะมากนะเยอะมากคนหายไปเป็นล้านนี่เยอะมากนะเพราะอะไรเหตุผลตรงไหน
2: ว่าไม่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมารอดูอ่ะแล้วมารอฟัง
1: แล้วก็ไปยื่นอุทธร
2: ครับ
1: แล้วก็ไปยื่นอุทธรอย่างที่บอกแล้วยื่นอุทธรแล้วเนี่ยก็คงจะดูกันอีกทีนึงแต่ว่าก็ต้องรอดูรัฐนะว่าจะมีการผ่อนคลายอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะเกณฑ์เนี่ยหรือว่าออกมาแล้วก็ตามนั้น
2: ครับ
1: ก็ลองดู
2: ผมว่าน่าจะออกไปทรงแนวที่ออกมาแล้วก็น่าจะตามนั้น
1: คือท่านคงคิดมาแล้วแหละ
2: ครับ
1: คงคิดมาแล้วแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็ไม่รู้ว่าจะเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี้จะทำให้รัฐบาลเนี่ยได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนหลักเกณฑ์อะไรบางอย่าง
2: นิดนึง
1: ขยับหลักเกณฑ์หรือเปล่าก็รอติดตาม
2: ครับ
1: ก็รอติดตาม
2: แต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตหรือว่าอาจจะต้องสงสัยว่าเป็นเรื่องของฆาตกรรมแล้วก็เป็นเรื่องของการฆาตกรรมนะฮะโหหนึ่งในคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่แบบว่าคนที่เสียชีวิตว่าน่าช็อกแล้วนะคนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าช็อกกว่านะครับ
1: เรากำลังพูดถึงน้องเจ็ดขวบใช่ไหม
2: น้องเจ็ดขวบที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: ไปพบศพตอนแรก
2: แต่ว่าเดี๋ยวมาคุยเบรกหน้าไหมตอนนี้28แล้วเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ฮะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ย อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภจีพร้อมยกระดับปมมาเลเซียระงับนำข้าวกุ้งสู่เวที WTO และอาเซียนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงกรณีมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569และเกิดขึ้นภายหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากระพงขาวนำเข้าจากมาเลเซียตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักหลังตรวจพบสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคชาวไทยอย่างไรก็ตามการระงับนำเข้ากุ้งของมาเลเซียเป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงหรือกำหนดมาตรการรองรับโดยมาเลเซียแจ้งให้ไทยรับทราบเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569และมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายน2569กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้กำหนดประชุมหารือเป็นการเร่งด่วนเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาดังกล่าวขณะที่กระทรวงพาณิชย์พร้อมยกระดับประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องทั้งระดับองค์การการค้าโลก WTO และอาเซียนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดรองรับผลผลิตกุ้งไทยโดยข้อมูลปี2569พบว่าการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียมีปริมาณเฉลี่ย300ถึง400ตันต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน13มาตรการทั้งการหาตลาดส่งออกทดแทนการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการเปิดจุดรับซื้อกุ้งในแหล่งผลิตการเชื่อมโยงผู้ส่งออกและโรงงานแปรรูปเข้ารับซื้อผลผลิตโดยตรงรวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการหลากหลายรูปแบบในทุกช่องทางที่สามารถทำได้โดยเฉพาะการหาตลาดทดแทนการขยายโอกาสทางการค้าและการยกระดับประเด็นดังกล่าวสู่เวที WTO และอาเซียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการประสานการเจรจาแก้ไขปัญหาในระยะยาวไทยจะสู้ทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื่อลดผลกระทบให้กับเกษตรกรนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นคนกรุงโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ชัชชาตินำลิ่ว 67%ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ทำการสำรวจระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตจากการสำรวจเมื่อถามถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบว่าอันดับ1ร้อยละ 67.30 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ2ร้อยละ 10.20 ระบุว่ายังไม่แน่ใจอันดับ3ร้อยละ 8.20 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนอันดับ4ร้อยละ 7.30 ระบุว่าเป็นนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระอันดับ5ร้อยละ 3.10 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์อันดับ6ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครอิสระอันดับ7ร้อยละ 1.05 ระบุว่ากาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโหวตโนและร้อยละ 1.30 ระบุอื่นๆได้แก่นายภาสพงษ์ชัยวิริญญะวานิชผู้สมัครอิสระพลตำรวจโทชันเทพศรีเสวีพรรคเศรษฐกิจนางสาวละละนามงคลหัสดินผู้สมัครอิสระนายสมชัยเจริญวรเกียรติผู้สมัครอิสระนายประทีปวัชระโชคเกษมผู้สมัครอิสระนางสาวศิรัตน์ช่างเพชรผู้สมัครอิสระและไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือโนโหวต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sleeptestlana
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนเวียดนาม 8-9 มิถุนายนประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันที่8-9 มิถุนายน2569ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นทางนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามไทยช่วยไทยพลัส60/40กระแสตอบรับดียอดใช้จ่ายทะลุ 14,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 น.สะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26,400,000 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการอยู่ที่ 14,099 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนจำนวน 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่ายจำนวน 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,800,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวนเกือบ1ร้านร้านค้าโดยมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,000 ร้านค้าทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.พบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 142,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็น

0: กรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ช้าของวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับในชั่วโมงของการฟังเพลงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ทักทายยามเช้ากับคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยกับวันครอบครัวแล้วก็วันที่ไม่ต้องนะกังวลในเรื่องของกิจกรรมอะไรมากนักนะครับเพราะว่าวันที่

เดี๋ยวก็จะเป็นวันหยุดพักผ่อนเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางกิจกรรมที่ยังคงดำเนินการต่อไปพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นใจบ้างไม่เป็นใจบ้างโดยเฉพาะฟ้าฝนในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมาเป็นระยะแล้วก็ตกหนักเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องหลายพื้นที่นะครับจนมีน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำในบางพื้นที่ก็อาจจะมีการเอ่อล้นรอการระบายนะครับแล้วก็ถ้าเขตตัวเมืองเชียงใหม่ก็อาจจะมีเรื่องของการจราจรที่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเพราะว่าพอมีฝนตกหนักนะครับมีน้ำท่วมขังรอการระบายเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะขับรถเลี่ยงตรงบริเวณน้ำขังนะครับมันจึงเป็นระบบของอัตโนมัติก็คือทางแคบลงนะครับเป็นระบบคอขวดตรงแอ่งน้ำนะครับรถที่ตามหลังมาชะลอไม่ทันจอดไม่ทันก็ชนท้ายหรือบางครั้งก็อาจจะมีการเฉี่ยวชนเบียดกันบ้างนะครับก็ทำให้เกิดการจราจรติดขัดซ้ำเข้าไปอีกนั่นแหละฮะก็คือเรื่องของผลของการขับรถที่มีฝนตกหนักแล้วบางช่วงเนี่ยก็พอคาดเดาได้ว่าฝนจะตกแล้วตรงไหนจะน้ำท่วมขังแอ่งน้ำที่มันมีรอกันระบายเนี่ยทางลอดอุโมงค์นะครับพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมันยังคงมีอยู่บ้างนะครับแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามันมีการระบายเร็วขึ้นนะครับก็พอฝนหยุดเนี่ยสักประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฮะก็ระบายเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าช่วงฝนตกนั่นแหละครับคือช่วงที่อันตรายที่ต้องฝากถึงเรื่องของการเดินทางฝากไว้ด้วยความห่วงใยนะครับเลือกเพลงฟ้าหน้าฝนนะครับกับงานของคณะสุนทราภรณ์มาฟังด้วยกันนะครับเพลงนี้คำร้องโดยคุณกฤตกูลสถิตถาวรทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานก็เป็นบรรยากาศของเพลงที่เล่าเรื่องราวของฝนที่มาตามฤดูกาลแล้วเปรียบเทียบกับความรักที่เหมือนมันมีเสียงของฟ้าร้องฟ้าคำรามเหมือนเสียงสะอื้นกับฝนพรำๆซ่าๆลงมานั่นแหละฮะบางทีก็เปรียบเลยกับบรรยากาศของธรรมชาติโดยมากแล้วเนี่ยเรามักจะมองถึงเรื่องของวันที่ฝนตกเนี่ยเป็นวันที่โซแซดไม่ค่อยสดชื่นนะฮะแต่ในอีกมุมนึงผมว่ามันมีเรื่องของความชุ่มฉ่ำเลยครับต้นไม้ได้น้ำคลายความร้อนไปได้เยอะนะครับ9นาฬิกากับอีก12นาทีครับอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับวันอาทิตย์อนุรักษ์เพลงเก่าจะมีอยู่3ชั่วโมงยังคงฝากย้ำคอนเซปต์ในรูปแบบของรายการเพลงที่เราจะเลือกมาเปิดฟังด้วยกันวันอาทิตย์นะครับ9โมงถึง10โมงจะเป็นงานของคณะสุนทราภรณ์นะครับแล้วก็10โมงถึง11โมงจะเป็นช่วงของเพลงลูกกรุงนะฮะแล้วก็จากนั้นช่วง11โมงถึงเที่ยงนะครับช่วงสุดท้ายจะเป็นแม่ไม้เพลงไทยกลิ่นอายลูกทุ่งคลาสสิกนะครับที่เราเป็นต้นฉบับในวันอาทิตย์ที่เราจะอนุรักษ์เพลงเก่าเหล่านั้นไปด้วยกันนะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 อ้อเช้าวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับคณะลูกช้างเชือกใหม่ที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟปี2569นะครับก็จะมีการรับน้องรถไฟตั้งแต่กรุงเทพนะครับสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะแล้วก็ไล่เลียงมาตามจังหวัดต่างๆที่จะมีการรับน้องแต่ละจังหวัดมาทางตอนเหนือก็พิษณุโลกมาลำปางเข้าสู่เชียงใหม่นี่แหละครับก็จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะฮะผมเคยเห็นกิจกรรมแบบนี้นานละเพราะว่าเราเองก็มีลูกหลานเรียนอยู่มช.นะแล้วก็จะมีคณาจารย์มีรุ่นพี่ไปรับน้องๆนะครับเราก็ต้องตื่นเช้าไปส่งเขาแล้วไปดูถึงกิจกรรมที่สถานีรถไฟเนี่ยมันอบอุ่นมากนะเราบางทีเรารู้สึกมีรอยยิ้มไปกับความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งที่เขามีเป็นประเพณีนะฮะสำหรับการรับน้องใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแต่ละสถาบันก็มีแหละครับมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีการรับน้องเหมือนกันอยู่ที่แต่ละรูปแบบนะครับเพียงแต่ว่าโอเควันนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆประมาณสักหกโมงเช้ามั้งฮะก็มาถึงแล้วนะครับเชือกใหม่ล่าสุด มากลายเป็นหมู่คณะเลยนะฮะก็เตรียมปรับตัวกับการใช้ชีวิตจังหวัดเชียงใหม่สำหรับน้องๆนิสิตที่มาจากต่างจังหวัดที่อาจจะมาเชียงใหม่ครั้งแรกนะครับหรืออาจจะเคยมาเที่ยวแต่ไม่เคยมาอยู่แต่ครั้งนี้ได้มาใช้ชีวิตแล้วล่ะนะครับอย่างไรก็ต้องมี4ปี5ปีบ้างล่ะนะครับในการที่จะเรียนรู้ใช้ชีวิตที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือนะครับอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio network.mcot.net ครับ

สียงร้องกับคุณปุษยารังสีนะครับกับเพลงฝนหยาดสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เข้ากับบรรยากาศของช่วงที่ฝนตกได้เป็นอย่างดีครับไม่เฉพาะต้องเป็นหน้าฝนช่วงไหนฝนตกก็อ่ะเปิดได้แหละนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่ครูเอื้อสุนทรสนานทำทำนองนะครับบันทึกเสียงเอาไว้เมื่อปีพ.ศ.2508ด้วยเสียงร้องของคุณปุษยารังสีคนที่ประพันธ์คำร้องก็คือครูพรพิรุณนะครับครูพรพิรุณนี่เป็นนามปากกาชื่อเดิมว่าชื่อสุคนกุสุมนะครับเดิมทีเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มาเรียนที่ในกรุงเทพนะแล้วก็ตอนหลังก็มีใช้นามปากกาชื่อว่าสุคนพรพิรุณตอนหลังก็ใช้ชื่อแค่ว่าพรพิรุณเท่านั้นนะครับแต่งเพลงให้กับคณะสุนทรภรณ์ครั้งแรกๆเมื่อปีพ.ศ.2492คือเพลงมนจันทร์แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากในห้วงเวลานั้นเหมือนกันต่อมาในปี2506นะครับครูพรพิรุณก็แต่งเพลงฝนหยาดสุดท้ายซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดจากชีวิตจริงของครูพรพิรุณที่ขณะนั้นผิดหวังจากข้าราชการทางการแพทย์หนุ่มคนหนึ่งที่มาจากภาคเหนือคงไม่ต้องอธิบายว่าจังหวัดไหนใช่ไหมฮะเพราะสมัยนั้นคณะแพทย์ที่เขาเปิดสอนมีแค่เชียงใหม่เท่านั้นครับในยุคนั้นนะฮะภาคเหนือเชียงใหม่นะครับหรือมีจังหวัดไหนอีกอะนอกจากเชียงใหม่สมัยนั้นแต่ทีนี้นะครับตอนนั้นเองเนี่ยแพทย์หนุ่มที่เข้ามาอบรมที่กรุงเทพนะครับได้รู้จักกันแล้วก็ชอบพอกันจนถึงวันที่แพทย์หนุ่มจะต้องกลับบ้านเกิดที่เชียงใหม่นะครับก็ได้ให้คำสัญญาว่าจะกลับมากรุงเทพไม่เกินหน้าฝนแต่รอจนฝนใหม่มาเยือนหมอหนุ่มก็ยังไม่มาสักทีมารู้ข่าวอีกทีก็ทราบว่าเขาแต่งงานกับคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ

นั่นแหละครับระยะทางไกลกับการติดต่อสื่อสารในสมัยก่อนมันอาจจะไม่ใช่ง่ายมันมีความห่างเหินกันแหละครับจะเขียนจดหมายยังไงก็ช่างเถอะฮะบางทีก็ต้องรอวันเวลานะครับจึงมีประโยคคำว่าไอ้หมอนี่จุเปิ้ลจุหมาน้อยขึ้นดอยจุเปิ้ลเมาแล้วบ่เอาเปิ้ลแต่นั่นนะเป็นอย่างนั้นนะไอ้หมอนี่นั่นแหละครับอีกหนึ่งเพลงจากครูพรพิรุณนะครับทักทายสวัสดีเฮียน้อยครับคุณชาตรีเชื้อมโนชาญนะฮะออเดอร์เพลงพิเศษให้กับหน้าฝนสักเพลงหนึ่งละกันสลับเพลงฟ้าคลุ้มฝนนะครับ

เป็นเพลงสู่สำเร็จของคณะสุนทรภรณ์ครับคำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองดิครูเอื้อสุนทรสนานนะครับฟ้าคลุ้มฝนนะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีประเทศไทยที่เชียงใหม่ด้วยขอบคุณครับวันนี้ก็ต้อนรับสมาชิกใหม่สำหรับการเข้ามาเพิ่มการทาง LINE นะครับ ID LINE ที่ mcotcm10075 ครับ mcotcm10075 เป็นID Line นะครับกับการแชทพูดคุยกันขณะด้วยกันก็นอกจากจะแนะนำเพลงฟังนะครับขอเพลงถามถึงเรื่องราวเรื่องของบรรยากาศข่าวสารแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็แชร์มาได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจหรือจะเป็นภาพบรรยากาศนะฮะคลิปฝนตกนะครับเดินทางนะฮะฟังอสมทเชียงใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยังไงก็บางทีมันก็เป็นการยืนยันด้วยนะครับว่าเขาฟังเราจริงนะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าจริงหรือเปล่าที่มีคนฟังอสมทเชียงใหม่ในต่างจังหวัดเยอะเลยผมก็การันตีจริงๆฮะมีทาง LINE ID เนี่ยจะบอกเขายังไงดีล่ะเขาคงเหมือนเขาไม่เชื่อเราอะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะผมก็คอนเฟิร์มจากการอ่านเนี่ยทุกวันเนี่ยก็จะมีคุณผู้ฟังบอกว่าฟังอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้

หลายท่านเนี่ยนะฮะอย่างล่าสุดนี้มาจากนครราชสีมาคุณโด่งโคราชนะครับคนโคราชบ้านเอ๋งไม่ต้องเกรงใจกันอย่างเงี้ยทักทายก็มาเนี่ยก็เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดขอบคุณมากๆนะครับพอพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบรรยากาศของการสื่อสารกันระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดก็ได้นะครับอย่างเช่นบางทีที่นครราชสีมาเขามีงานอะไรมีกิจกรรมอะไรฟ้าฝนเป็นไงบ้างสมุทรปราการระยองเนี่ยเห็นไหมฮะมาแล้วแถวพระประแดงก็มีนะครับที่ไหนอีกเอ่ยเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเดี๋ยวค่อยทยอยตอบรับก็ความให้จากเชียงรายใกล้ๆก็มาเห็นไหมฮะลำปางลำพูนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็มาทักทายทั้งหลายทาง ID Line ครับที่ mcotcm10075 นะครับขณะเดียวกันเราก็จะมี Line Open Chat อสมทเชียงใหม่สมาชิกของกลุ่มที่มาช่วยแชร์ข่าวสารเกล็ดสาระเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันใน Line Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับ

ียงร้องของคุณวรนุชอารีนะครับกับเพลงรักต่างแดนเดิมทีเพลงนี้เป็นเพลงประกอบโทรทัศน์ยุคนั้นต้องเป็นยุคช่องสีบางขุนพรมแหละครับเป็นโทรทัศน์แนวภารตะนะครับก็คือการทำเพลงที่ออกเป็นแนวเขาเรียกว่าแขกครวญนะฮะมนนางรำเป็นเพลงจังหวะแบบแขกรุมบ้านะฮะรักต่างแดนก็มีท่วงทำนองที่ฟังแล้วมันสละสวยด้วยจังหวะของทำนองของเพลงแล้วก็ดูจังหวะมันดูสนุกด้วยนะครับเพลงนี้ครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นคนที่เขียนคำร้องเอาไว้นะครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับคุณวรนุชอารีเนี่ยบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2491หลายท่านอาจจะทราบนะครับว่าคุณวรนุชอารีนั้นเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณนฤทธิ์อารีนะครับแล้วก็เคยอยู่กับวงดนตรีจารุกนกมาก่อนที่จะเข้าสอบวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ที่1 นะฮะตอนนั้นคุณวรนุชอารีเรียกว่าข้อสอบ

นี่ได้ที่1เลยขณะที่คุณศรีสุดารัชตะวันเนี่ยมารุ่นเดียวกันแต่สอบไปที่2คุณเพ็ญศรีคุณภูนศรีเจริญพงศ์นะครับได้ที่3นะครับทั้ง3คนนี้ก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ในปีเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็น3สาวในยุคช่วงเวลานั้นที่เรียกว่าฮิตฮอตอันดับ1 2 3เลยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบรับข้อความทางไลน์นะครับ ID Line ที่ mcotcm1075 ครับ mcotcm1075ขณะด้วยกันเองก็เรามีข่าวสารติดตามได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเช่น Facebook Fanpage อสมทเชียงใหม่แล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับเรามี TikTok ด้วยเหมือนกันฮะข่าวสารต่างๆอาจจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ของเราว่ามีอะไรบ้างเหตุการณ์อะไรบ้างหรือข่าวสารอะไรที่น่าสนใจเผื่อจะมีโปรแกรมขึ้นมาทางเหนือก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขามีงานอันนี้กันอยู่ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะฮะทางเพจ Facebook YouTube และ TikTok อสมทเชียงใหม่นะครับก็เพียงแค่พิมพ์ชื่ออสมทเว้นวรรคแล้วก็เชียงใหม่ก็เจอแล้วนะฮะก็แค่เข้ามากดติดตามกดถูกใจนะครับหรืออาจจะเป็นการแชร์ข่าวที่น่าสนใจไปด้วยกันผมทิ้งท้ายในช่วงนี้ในเบรกครึ่งชั่วโมงแรกกับงานของคณะสุนทรภรณ์กับเพลงซับสวงนะครับคุณผู้ฟังถามถึงงานของคุณยัลยงเสลานนท์นะฮะคุณยัลยงเสลานนท์ครับนะเสียงร้องของคุณจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเพลงนี้เข้ามานะฮะคำร้องเพลงนี้โดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับ

0: การชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 เมกะเฮิร์ต

0: ดยตรงรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศตั้งเป้าดูดซับผลผลิตให้ได้ไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนค่ะเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นระยะสั้นขณะที่การดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เพียงแค่สนับสนุนผู้บริโภคกุ้งในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีความหลากหลายรูปแบบในช่องทางที่สามารถทำได้การหาตลาดทดแทนขยายโอกาสทางการค้ายกระดับประเด็นนี้เข้าสู่เวที WTO และอาเซียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรค่ะซึ่งคุณสุปจีทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าจะสู้ทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื่อลดผลกระทบให้กับเกษตรกรค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของผลไม้ค่ะโดยกรมการค้าภายในเดินหน้าแผนบริหารจัดการผลไม้ปี69ผลักดันผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วผลเล็กแต่คุณภาพดีเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะบอกว่าผลไม้หลายชนิดมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนบางชนิดเพิ่มขึ้นมากกว่า30%ทางกรมการค้าภายในก็เลยเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกรองรับผลผลิตที่ทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่มะพร้าวน้ำหอมมะม่วงไปจนถึงผลไม้ฤดูกาลสำคัญอย่างทุเรียนมังคุดเงาะที่ตอนนี้กำลังออกอยู่อธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าหนึ่งในมาตรการที่ได้รับการตอบรับดีคือการส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ขนาดเล็กหรือผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วอย่างทุเรียนลูกเล็กมังคุดลูกเล็กในอดีตมักถูกมองว่าเป็นผลผลิตที่มูลค่าต่ำและประสบปัญหาราคาตกต่ำแต่ปัจจุบันได้รับความนิยมเนื่องจากมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาปรับตัวดีแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรโดยทางกรมจะร่วมกับตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้กลุ่มดังกล่าวปีนี้ค่ะกรมการค้าภายในก็เลยมีเป้าหมายจัดการผลไม้ในประเทศ1ล้านตันจากปริมาณผลผลิตมากกว่า6ล้านตันโดยใช้กลไกตลาดกลางตลาดสดตลาดต้องชมห้างค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นช่องทางสำคัญเพื่อดูดซับผลผลิตขณะที่ตลาดไทยซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสินค้าเกษตรและผลไม้ที่สำคัญของประเทศสามารถช่วยดูดซับผลไม้ไทยได้แล้วกว่า500,000ตันนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังดำเนินมาตรการเพิ่มอำนาจต่อรองยกระดับราคาผลผลิตเกษตรกรโดยตั้งล้งชุมชนมะพร้าวจังหวัดราชบุรียกระดับราคามะพร้าวหน้าสวนให้กับเกษตรกรจำหน่ายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า15บาทต่อลูกขณะเดียวกันยังจัดงานตั้งลานประมูลมังคุดจันทบุรีแห่งแรกสร้างกลไกการแข่งขันด้านราคาและการซื้อขายให้เป็นไปตามคุณภาพสินค้าอย่างแท้จริงส่วนสถานการณ์เงาะปีนี้ค่ะก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและความต้องการนำเข้าของตลาดเวียดนามชะลอตัวกรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงผู้ค้าตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งโมเดิร์นเทรดเข้ารับซื้อผลผลิตจากสวนโดยตรงเลยช่วยระบายสินค้านะคะแล้วก็ลดผลกระทบต่อเกษตรกรขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและราคาหน้าสวนก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นซึ่งทางกรมการค้าภายในค่ะจะเดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยภายใต้แคมเปญนะคะ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026ร่วมกับตลาดกลางตลาดสดตลาดต้องชมห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการทั่วประเทศกระตุ้นการบริโภคในประเทศเพิ่มช่องทางตลาดรองรับผลไม้ที่ยังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงหลายเดือนข้างหน้าแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนด้วยค่ะไปเลือกซื้อผลไม้เพื่อบริโภคหรือว่าจัดกระเช้าของขวัญแทนผลไม้นำเข้าร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามประเด็นที่มีการไปจับกุมนะคะเป็นแก๊งโหดที่ก่อเหตุโทรมหญิงค่ะรายละเอียดติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กลับมาติดตามข่าว

0: กันต่อค่ะตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นซุ่มเงียบ4จุดรวบยกแก๊งโหดโทรมหญิงคาห้องเช่าค่ะโดยตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือ CIB ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษร่วมกันจับกุม4ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงในซอยศรีนครินทร์26ค่ะคือนายรัฐธรรมนูญอายุ30ปีนายคทาวุฒิอายุ21ปีนายณัฐวุฒิอายุ20ปีและนายกิติพันธ์อายุ22ปีทั้ง4คนกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นร่วมกันโดยใช้กำลังประทุษร้ายลักษณะโทมหญิงพระผู้ยาวอายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารค่ะพฤติการเมื่อช่วงปลายปี2568นะคะมีนางสาวเอกับนางสาวบีซึ่งขณะเกิดเหตุอายุเพียง17ปีค่ะพักอยู่ในห้องพักรายวันอยู่ที่แถวแขวงหนองบอนเขตประเวศนางสาวเอได้พูดคุยกับนายกิติพันธ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายที่4รู้จักกันอยู่ก่อนแล้วค่ะมีการชักชวนให้มาพบที่ห้องพักมีการแจ้งว่าจะนำเพื่อนมาด้วยต่อมานายกิติพันธ์ค่ะมาที่ห้องพักพร้อมกับผู้ชายอีก3คนก็คือผู้ต้องหาที่1ถึง3นางสาวเอให้การนะคะว่าหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กับนายกิติพันธ์ก็พักผ่อนในห้องแต่ว่าถูกผู้ต้องหาที่1ถึง3สับเปลี่ยนกันมากระทำชำเราถูกจับขืนร่างกายไว้ไม่ให้ขัดขืนยืนยันว่าทั้ง3คนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะและไม่ยินยอมให้กระทำหลังจากเกิดเหตุการณ์ปิดาผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.พระโขนงแกะรอยจนกระทั่งสามารถจับกุมยกแก๊งได้ทั้ง4คนทางผู้ต้องหายอมรับนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับและไม่เคยถูกจับคดีนี้มาก่อนแต่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตำรวจชุดจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิ์ตามกฎหมายให้ผู้ถูกจับและผู้ต้องหาจากนั้นค่ะได้นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายที่สน.พระโขนงค่ะ
1: อีกคดีหนึ่งเป็นการจับกุมบ่อนพนันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะในช่วงกลางคืนที่ตำรวจนำกำลังไปจับบ่อนพนันที่วัดแห่งหนึ่งหมู่11ตำบลคูบัวอำเภอเมืองหลังจากที่มีสายข่าวรายงานนะคะวัดแห่งนี้มีการจัดงานศพเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ราชบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมนะคะตรวจค้นจับกุมซึ่งมีนักพนันล้อมวงเล่นพนันกัน2วงค่ะทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ก็พากันวิ่งหนีนะคะและก็มีการจับกุมนักพนันได้บางส่วนถึง21คนด้วยกันมีของกลางค่ะก็เป็นอุปกรณ์ในการเล่นจำนวนมากมีลูกไฮโลไพ่นะคะแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยมีกระสุนปืนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเจ้าของปืน2คนเอาไว้นำตัวไปดำเนินคดีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่นำตัวนักพนันทั้งหมดบันทึกการจับกุมค่ะ
0: มากันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะช่วงนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3 8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีผู้แทนระดับสูงของไทยร่วมเดินทางไปด้วยนะคะอย่างเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนเอกชนชั้นนำของไทยที่ลงทุนในเวียดนามกว่า4บริษัทเข้าร่วมคณะด้วยค่ะโดยการเยือนเวียดนามครั้งนี้เป็นการเยือนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อ28พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ในการเยือนเวียดนามค่ะหารือกับผู้นำเวียดนามระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมไปถึงพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและยังเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตที่ทางพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการภาคส่วนต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญในภูมิภาคค่ะซึ่งการจัดการประชุมปีนี้อยู่ภายใต้หัวข้อนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสันติสุขด้วยค่ะแชปปิ้งOur future together, peace, prosperity, นะคะแล้วก็มี purple,

0: call center ด้วยค่ะในขณะที่มุ่งหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างในด้านของบทบาทอาเซียนในการรับมือความท้าทายความไม่แน่นอนของโลกสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมไปถึงการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางก็คือ People Center นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมซึ่งในวันที่8มิถุนายนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากประเทศไทยนะคะแล้วก็จะเดินทางถึงกรุงฮานอยในช่วงเวลา10นาฬิกาจากนั้นจะพบหารือกันกับทวิภาคีผู้นำระดับสูงของเวียดนามหารือกับเอกชนไทยที่ทำธุรกิจในเวียดนามและในช่วงบ่ายค่ะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการหารือข้อราชการเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามส่วนวันที่9ก็จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลไฟเขียวให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนถ้าเกิดว่ามีกรณีน้ำมาน้ำท่วมฉับพลันนี่สามารถปิดได้เลยนะคะจากการเปิดเผยของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังรับมืออุทกภัยให้สถานศึกษาค่ะจากการประเมินโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ปภ.พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์น้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะปี68พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งมีนักเรียนได้รับผลกระทบมากกว่า 160,000 คนและยังพบโรงเรียนจำนวนมากประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดนี้นะคะวันนี้รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกำชับติดตามพยากรณ์อากาศประสานงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงสั่งปิดโรงเรียนได้ชั่วคราวทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูสุขภาพจิตของเด็กนะคะเป็นการดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดมากเกินไปนอกจากนี้ยังสั่งการสถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนแล้วก็ทุกโรงเรียนให้มีการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นอย่างทันท่วงทีก็เป็นการรับมือนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะหลายพื้นที่อาจจะต้องเจอฝนค่ะก็เป็นการปรับการทำงานที่มีการทำงานเชิงรุกมากขึ้นของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลพักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ช่วงนี้มาดูเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันนะคะมีผลสำรวจจากนิด้าโพค่ะเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมปี69ทำการสำรวจตั้งแต่2ถึง4มิถุนายนเกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกตั้งทั้งตัวผู้ว่าและตัวสกค่ะซึ่งการสำรวจนะคะถามถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอันดับ1ค่ะ 67.30 ระบุเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์สังกัดอิสระนะคะในลำดับที่2ค่ะอันดับ2 10.20% นะคะระบุว่ายังไม่แน่ใจอันดับที่3ค่ะร้อยละ 8.20 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ4 7.30% ระบุว่าเป็นนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะอันดับที่5 3.10% เป็นนายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะในขณะที่แนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พบว่าอันดับ1ค่ะร้อยละ 29.10 ระบุว่าเลือกคนที่สังกัดอิสระนะคะส่วนอันดับ2ค่ะร้อยละ 26.50 ระบุว่าพรรคประชาชนอันดับที่3 18.35% ค่ะยังไม่ตัดสินใจ

0: ว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์และอันดับที่5 6.05% ระบุว่าเป็นกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวค่ะ
1: มาดูเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการเดินทางรถไฟล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าภารกิจมิชชั่นซีโร่ลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางรางค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางรางพร้อมเสนอกิจกรรม SRT Mission Zero รถไฟห่วงใยปลอดภัยทุกเส้นทางภายในงาน SRT JRM 2026นะคะ Relation ความสัมพันธ์ระหว่างรางณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้เส้นทางร่วมนะคะแก่ระบบรถไฟแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยในการจัดงานนะคะมีผู้เข้าร่วมในผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้โลกของรถไฟผ่านกิจกรรมนิทรรศการที่น่าสนใจอย่างการจัดแสดงโมเดลรถไฟจำลองพร้อมระบบอนุสัญญาณการสวมบทบาทนายสถานีผ่านระบบ e-token นะคะแล้วก็มีการทดลองขับรถไฟไคฮาแล้วก็ไคฮา
2: ชื่อนี้ถูกต้องไหมคุณพจนา
0: ค่ะ
1: คีฮะดิฉันก็สับสนบางคนก็เรียกแบบนี้นะ
0: ค
1: ีฮะคุณพจนาถมาแล้วเป็นการทดลองขับรถไฟคีฮะแบบเสมือนจริงรวมถึงเรียนรู้การทำงานระบบควบคุมการเดินรถนะคะผ่าน interlockingSimulation นะคะ Simulator ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วก็ประสบการณ์เสมือนจริงแล้วตรงนี้ล่ะค่ะจะยังช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเดินรถและความปลอดภัยทางรางได้อย่างถูกต้องในกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจ Mission Zero ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทางนี้ก็มุ่งลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะคะทั่วประเทศเลยโดยให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างการรถไฟชุมชนสถานศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นในการเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรการใช้ทางตัดรถไฟอย่างถูกต้องการปลูกฝังวินัยด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าสามารถสกัดโดรนของยูเครนได้ทั้งหมดกว่า370ลำในหลายภูมิภาคค่ะในจำนวนนี้มีมากกว่า140ลำที่ถูกยิงตกเหนือภูมิภาคเลนินกราดนะคะพื้นที่รอบเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งอเล็กซานเดอร์ดรอสเตนโกผู้ว่าการภูมิภาคเลนินกราดค่ะก็ระบุว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอเล็กซานเดอร์เบกรอผู้ว่าการเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กค่ะออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลบอยู่ภายในอาคารซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการออกคำสั่งลักษณะนี้ตั้งแต่สงครามกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศปูโกโวซึ่งก็มีการสั่งระงับการบินเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือในพื้นที่ระหว่างช่วงเวลาเกิดเหตุประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าพุ่งเป้าไปที่คลังแสงของกองทัพเรือรัสเซียและฐานทัพเรือที่เมืองครอปสตัดซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญของกองเรือรัสเซียในทะเลบอลติกค่ะในขณะที่สถานประกอบการกระทรวงกลาโหมในเขตโลโมโนซอฟสกี้และโดรนพิสัยไกลของยูเครนสามารถบินข้ามระยะทางได้กว่า 1,000 กิโลเมตรเพื่อเข้าโจมตีสถานีขนส่งน้ำมันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจนเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่เซเลนสกี้ระบุว่าการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียถือเป็นการตอบโต้อย่างชอบธรรมต่อการที่รัสเซียยังคงเดินหน้าทิ้งระเบิดใส่โครงสร้างพื้นฐานและพลเรือนของยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สปป.ลาวนะคะมีคนติดถ้ำอยู่ซึ่งตอนนี้ภารกิจนะคะที่ยังทำกันอยู่คือการตามค้นหาชายอีก2คนที่สูญหายแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้มีรายงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยยุติการค้นหา2คนแล้วนะคะด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็แนวโน้มความหวังในการรอดชีวิตนั้นมองว่าอาจจะลดน้อยลงชาวบ้าน7คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำแห่งหนึ่งในแขวงไซสมบูรณ์เมื่อวันที่20พฤษภาคมหลังจากน้ำป่าหลากปิดทางออกนะคะขณะที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังเข้าไปล่าค้างคาวเพื่อเป็นอาหารค้นหาทองคำในพื้นที่เหมืองเก่า1สัปดาห์ผ่านมาทีมกู้ภัยพบผู้ประสบภัย5คนยังมีชีวิตอยู่สามารถช่วยเหลือคนแรกออกมาได้29พฤษภาคมและอีก4คนได้รับการนำทางออกจากถ้ำในวันถัดมาหลังจากมีการสูบน้ำออกจากโพรงถ้ำที่ถูกน้ำท่วมแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังคงเหลือชายอีก2คนที่ยังสูญหายแม้ว่าทีมกู้ภัยจากลาวและนานาชาติจะดำเนินการค้นหาอย่างเข้มข้นก็ตาม

0: หนึ่งในนักดำน้ำถ้ำที่เข้าร่วมภารกิจตั้งแต่28พฤษภาคมให้สำนักข่าวให้สัมภาษณ์สำนักข่าว APF บอกว่าปฏิบัติการค้นหาสิ้นสุดลงแล้วเพราะความเสี่ยงจากการค้นหาต่อมีมากกว่าโอกาสอันน้อยนิดที่จะช่วยเหลือผู้ที่สูญหายได้สำเร็จแม้ว่าน้ำในถ้ำเริ่มอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้แต่ทางเข้าถ้ำนี้สิเริ่มมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงทำให้การดำเนินภารกิจต่อไปมีความเสี่ยงมากทีมกู้ภัยก็เลยบอกว่าทุกคนพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพวกเขาพร้อมทั้งระบุว่าเป็นภารกิจกู้ภัยที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยร่วมมาทีมงานต้องเผชิญน้ำท่วมโครงสร้างถ้ำไม่มั่นคงทางแคบมากคุณภาพอากาศก็แย่ด้านนายเก่งกาดบงกาวงหัวหน้ากู้ภัยชาวไทยโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปในถ้ำอีกแล้วเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงเกินไปสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้การสูบน้ำจากภายนอกนะคะออกจากภายนอกก็ยังดำเนินต่อไปโดยเขาบอกว่าแม้ไม่ทราบว่าสภาพทั้งสองคนในขณะนี้จะเป็นอย่างไรแต่การลดระดับน้ำภายในถ้ำก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนายเก่งกาจยังบอกว่าทีมกู้ภัยได้วางอาหารอุปกรณ์ยังชีพไว้ตามจุดต่างๆในถ้ำก่อนจะยุติการค้นหาเพราะถ้าหากปฏิหาริย์มีอยู่จริงเชื่อว่าประสบการณ์ทักษะของผู้สูญหายทั้งสองน่าจะช่วยให้พวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: จีนเริ่มทดสอบหุ่นยนต์แม่บ้านในสภาพแวดล้อมจริงแล้วค่ะหุ่นยนต์ Human Noi รุ่น C-Lite S1 เริ่มทดสอบการทำงานบ้านทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์จริงแล้วที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งพัฒนาโดยสตาร์ทอัพ Giga AI ร่วมทุนโดยบริษัทของหัวเว่ยร่วมกันกับศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ Human Noi แห่งมณฑลหูเป่ยเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมสูงวัยในจีนค่ะหุ่นยนต์นี้มีระดับสติปัญญาใกล้เคียงเด็กอายุประมาณ 3-4 ปีตอบโต้ได้ผ่านเสียงพูดช่วยทำงานบ้านประจำวันได้หลายอย่างนะคะทั้งการเตรียมอาหารเก็บกวาดโต๊ะอาหารล้างจานเอาผ้าเข้าเครื่องซักผ้าตากผ้าพับผ้าจัดเตียงเปิดปิดผ้าม่านรวมไปถึงล้างห้องน้ำซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงรับรู้กายภาพเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัลเข้าสู่ร่างกายของหุ่นยนต์โดยตรงค่ะทำให้รับรู้สภาพแวดล้อมตัดสินใจได้โดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งและมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอัจฉริยะซึ่งการทดสอบนี้มุ่งเน้นปรับปรุงทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์เพื่อแก้ไขความท้าทายสำคัญอย่างเช่นการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในพื้นที่ซับซ้อนมีความแม่นยำในการทำความสะอาดระยะเวลาการใช้งานของอิตรีของแบตเตอรี่นะคะในขณะที่เป้าหมายการแก้ไขปัญหาพบได้บ่อยในหุ่นยนต์ในตลาดปัจจุบันก็คือระบบนำทางที่ไม่มีประสิทธิภาพหากว่าการทดสอบนี้ประสบความสำเร็จการใช้งานหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยในบ้านแบบอเนกประสงค์ที่สามารถทำงานบ้านได้หลายอย่างทดแทนมนุษย์ได้จริงค่ะ
0: หมดเวลาแล้วค่ะข่าวพักเที่ยงครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ

เกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ว่วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะตอบคำถามให้เร็วนิดนึงแล้วก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนะคะถ้าท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยสามารถส่งกันมาตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยนะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะมาในเพจของ Facebook ได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขวัญจะเอาคำถามเนี่ยสอบถามอาจารย์ให้ตรงๆเลยสำหรับวันนี้เนี่ยเราเริ่มกันที่คำถามก่อนดีไหมคะอาจารย์คะที่ค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะ
1: ได้หมดครับรายการเราไม่มีรูปแบบชัดเจนเพียงแต่ว่าเดิมที่เราดำเนินการตามนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ใหญ่นะฮะที่กำหนดรูปแบบรายการไว้แบบนั้น
0: แต่ว่าครับอาจารย์มีอะไรจะคุยเบื้องต้นก่อนไหมคะ
1: ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่เชิดชูสตรีก็อยากจะกล่าวคำยกย่องนักวอลเลย์บอลหญิงไทย
0: ค่ะ
1: ที่ได้แข่งขันแล้วก็สู้สุดชีวิตแต่แพ้ชนะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นกีฬาชนิดเดียวที่เราก้าวเข้าสู่ระดับโลกแล้วและเวลานี้ก็กำลังนั่งนึกนั่งคิดอยู่ว่าฟุตบอลโลกปีนี้เราจะได้ดูฟุตบอลหรือเปล่าแค่นั้นเอง
0: ดูอ่ะถ้าใครเฟ้นหาอาจจะต้องเป็นนิดนึงนะคะช่องทางธรรมชาติอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นช่องทางหลักช่องทางอย่างเป็นทางการเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีโอกาสนั้นค่ะอาจารย์หายังไม่สามารถดิวราคากับฟีฟ่าได้นะคะภาคเอกชนที่ไปต่อรองราคาก่อนหน้านี้เนี่ยที่ต่อรองไว้เนี่ยว่าจะอยากได้เท่ากับเวียดนามประมาณกี่ร้อยเหรียญ นะผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคือทางฟีฟ่าเขาไม่ได้ขายในราคาประมาณที่เราอยากได้อะค่ะก็เลยตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนแล้ว

0: กันค่ะว่าจะได้ดูแบบอย่างเป็นทางการไหมหรือว่าเราต้องไปเฟ้นหาทางช่องทางไหนอะไรเงี้ยค่ะต่อก็หวังว่าเราจะได้ดูนะค่ะ
1: คือผมคิดว่าดอกมะลิคงซื้อนะ
0: ก็นั่นแหละค่ะดอกมะลินั่นแหละค่ะที่ไปดูไว
1: ้เพราะว่า
0: แต่ว่าเขาไม่ได้ราคา
1: ปกติผมดูฟุตบอลผมไม่ค่อยถนัดช่องทางธรรมชาติป่ามันลกแล้วก็ติดดับผมก็เป็นสมาชิกดอกมะลิเขาอยู
0: ่
1: น
0: ะ
1: ก็รวมทั้งวอลเลย์บอลอะไรนี่ผมก็ดูปกติผมเป็นคนบ้ากีฬาน
0: ะ
1: แล้วก็ยังนึกถึงเพลงที่แต่งให้กับสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครเนาะกีฬาเป็นยาวิเศษกีฬาเป็นยาวิเศษไม่มีขอบเขตประเทศขวางกันถึงเวลาเรามาประชันมาร่วมแข่งขันเชิงชั้นกีฬาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการกีฬานี่มันสอนอะไรสอนให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยคือที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองการอะไรเนี่ยมันต้องยึดหลักการกีฬาไว้นะคือถ้าไม่มีน้ำใจนักกีฬาเนี่ยนักกีฬานี่เขาเล่นเอาแพ้เอาชนะแต่เขาไม่เอากระถึงตายนะ
0: ค
1: ่ะคุณขวัญจะเห็นว่าในสังคมไทยเราปัจจุบันเนี่ยมันประหลาดบางทีคุณนั่งอยู่เฉยๆคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคนนู้นก็เอาเรื่องคุณไปพูดคนนี้ก็เอาเรื่องคุณไปพูดคนนั้นก็เอาเรื่องคุณไปด่าแล้วก็จะทำให้คุณจมดินให้ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันเกินไปแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่มีน้ำใจนักกีฬากันนะเพราะฉะนั้นผมพูดเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้อะผมรู้แต่ว่าคนไทยต้องกลับมามีศีลธรรมนะเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมไทยต้องกลับไปเป็นสังคมเดิมคือสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาไม่ใช่เป็นสังคมเจ้าถ้อยหมอความนะครับอะไรก็จะฟ้องมีใครเสียชีวิตหน่อยก็จะต้องหาเหตุมันตายเพราะอะไรจะเรียกร้องได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วจะไปมาไอ้เรื่องที่จะแจกเงินให้ชาวบ้านก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ลูกจะต้องแตกคอกันซะอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องในครอบครัวที่กลับกลายเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันนะคะเรื่องภาษีใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ผมก็ไปเจอเมื่อวานเจออยู่คนหนึ่งพ่อแม่ก็ยากจนขายไก่ทอดชักหน้าไม่ถึงหลังส่งลูกเรียนจบลูกก็มีครอบครัวมีลูกอีกสองเขาก็ไม่ค่อยพอใช้คนเป็นแม่ก็ยอมให้ลูกเอาภาษีไปใช้เอาชื่อไปเสียภาษี
0: ไปหักลดหย่อนภาษีค่ะ
1: แต่เขาก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี่คุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ผมเนี่ย นอนไม่ค่อยหลับกลางค่ำกลางคืนผมชอบคิดอะไรเพ้อฝันขอนิดหนึ่งอันนี้เป็นการตอบปัญหาสังคมนะครับผมก็เลยสมมติประเทศของผมขึ้นมานะชื่อประเทศสมมติก็แล้วกันถ้าผมเป็นประเทศสมมตินะลำดับแรกสิ่งที่ผมจะทำนะอะไรที่ฟุ่มเฟือยเสียเงินเสียทองโดยไม่เป็นสาระมากเนี่ยผมจะตัดทอนลงและทันทีที่เด็กคลอดโอ้แม่ผมจ่ายเงินเดือนเลยผมจะตั้งเงินเดือนเลยคนอายุ1-10 ปีได้เงินเดือนละเท่าไหร่10-20 ปีไล่ไปช่องละ10 ปี 10 ปีเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเดือนในฐานะคุณเป็นประชาชนส่วนคุณไปทำงานคุณจะได้เงินเดือนอีกต่างหากอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยประเทศจะไม่มีคนจนแต่ผมจะไม่ยึดหลักแจกเงินแต่ผมจะแจกงานผมจะสำรวจนะตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้มีฐานะยากจนผิดปกติพอสำรวจได้รายชื่อมาปั๊บนะผมก็จะจ้างงานไม่รู้จะทำอะไรนะผมจะให้ถือเหล็กแหลมอันหนึ่งให้เดินไปในถนนในหมู่บ้านเนี่ยเอาอย่างรองอธิการ

0: ลำบุรีกำแพงแสนสมัยก่อนเช้าตื่นมาก็เหล็กแหลมอันเดินทิ่มไปเรื่อยทิ่มอะไรฮะทิ่มขยะนะขยะเก็บขยะหญ้าลกถนนลกคือสร้างงานแล้วสมัยหนึ่งเราลนลงเรื่องศูนย์เขาเรียกอะไรนะศูนย์เด็กเล็กใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีศูนย์เด็กเล็ก
0: ศูนย์เด็กเล็กตอนนี้ผมจะลนลงทำได้ภายในพรุ่งนี้เลยครับเรียกว่าศูนย์สงเคราะห์คนชราทุกชุมชนทั่วประเทศไทยคนบอกอาจารย์บ้าหรือเปล่าพรุ่งนี้ทำได้ไงทำได้ครับให้อบต.อบท.ไปเจรจากับวัดใดวัดหนึ่งในตำบลของท่านเนี่ยแล้วก็ให้เอาวัดนั้นนะเป็นศูนย์สงเคราะห์คนชราโดยใครแก่ไม่มีทางไปใครแก่ลูกหลานไม่เลี้ยงประยุกต์ศาลาวัดนะประยุกต์ศาลาวัดมาเป็นที่พักอย่างน้อยก็เอาแบบผู้อพยพภัยสงครามก่อนอะตอนแรกเสร็จแล้วก็หางานให้เขาทำนะไปเลี้ยงหมาในวัดเลี้ยงไก่ในวัดตัดแต่งต้นไม้ในวัดปลูกต้นไม้ประดับสร้างสวนประดับปลูกป่าในวัดแล้ววัดทุกวัดก็ไม่จำเป็นที่จะต้องว่าหาเงินแข่งกันทุกวัดในตำบลให้ชื่อเดียวกันหมดสมมติวัดในตำบลสมมติว่าทุ่งอะไรสักอันหนึ่งนะแต่เงินเฉลี่ยทุกวัดเฉลี่ยแบ่งเท่ากันวัดนี้เป็นวัดสมุนไพรวัดนี้เป็นที่ฝึกอบรมวัดนี้เป็นสถานสงเคราะห์คนชราวัดนี้เป็นแล้วผมเป็นลูกหลานหรือว่าผมเป็นคนมีสตังค์ผมก็ไปทำกันอันนี้ถ้าคุณไปเข้าคิวรอบ้านบางแคเนี่ยคุณเกิดมาอีกสองชาติคุณยังไม่ได้คิวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบ้านบางแคต้องรออย่างน้อย15 ปีอาจารย์ตัวเลขที่ออกมาล่าสุดนะคะ
0: นั่นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของแบบนี้มันทำง่ายๆแค่บริหารจัดการเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยเห็นไหมครับอาหารก็มาจากบิณฑบาตวันนี้พระรับบิณฑบาตไหวที่ไหนแล้วสมัยผมเนี่ยถ้าเต็มบาตแล้วคือจบกับวัดแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีรถเข็นไปรองรับอาหารมันเหลือตั้งเท่าไหร่วันๆอ่ะแล้วคุณก็ไปขายกันถ้าคุณไปขายเสร็จแล้วไปไหนก็ไม่รู้แล้วผมจะเล่าให้คุณขวัญฟังนะความเลวร้ายของสังคมไทยเนี่ยบางวัดนะคนเป็นหลวงพ่ออยู่ไม่ได้อ่ะ
1: คุณขวัญว่าทำไมอ่ะคะอาจารย
0: ์ผู้ยิ่งใหญ่ประจำชุมชนทอดกฐินปั๊บได้เท่าไหร่เอามาผู้ยิ่งใหญ่ในชุมชนเอาหมดหลวงพ่อต้องให้มั้ยต้องให้ไม่ให้อ่ะตายนะยิงนี่ผู้ยิ่งใหญ่ในชุมชนคนนี้ตายไปแล้วนะแล้วบางทีหลวงพ่อต้องหนีออกจากวัดกลางดึกเพื่อหนีตายเนี่ยมันเป็นความเลวร้ายเรียกว่าอันนี้เรียกว่าตอบปัญหาคือปัญหาสังคมไทยนะต่อให้ผมพูดว่าปลูกยังไงมะเขือปลูกยังไงแต่เราแก้ปัญหาสังคมไม่ได้แล้วคุณขวัญดูเราเนี่ยบำบัดผู้ติดยาเสพติดมากี่ร้อยรอบแล้ว
1: อืมค่ะจ้ะ
0: แล้วมันยังฆ่ากันในบ้านน่ะยังข่มขืนกันในบ้านน่ะแล้วคุณจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปปลูกพริกมะเขือถั่วแตงส้มมะนาวแต่ถ้าเด็กเราทุ่มเทสร้างสมองให้เขาอาหารดีนะวัยชรานะครับก็ต้องให้ท่านยึดหลักอัตตาเหตุโนราโถตนนี่แหละเป็นเพื่อนแห่งตนและถ้าใครอยากอยู่บ้านก็อยู่ไปไม่อยากอยู่เช้าทำงานครึ่งวันบ่ายนอนมีกิจกรรมร้องรำทำเพลงการละเล่นออกกำลังกายหรือเผลอๆคนแก่ที่มีคุณภาพไปสอนลูกหลานที่โรงเรียนเด็กเล็กไปถ่ายทอดวิชาจักสารอะไรต่ออะไรต่างๆอันนี้ก็ขออภัยที่ผมเอาเรื่องนี้มาแทรกเพราะว่า ถ้าไม่ได้พูดมันอัดอั้นอยู่ในหัวใจแล้วเรามีวัดเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สวดมนต์แล้วสวดเราได้อะไรสวดแล้วไปถามคนฟังสวดได้รู้อะไรที่สวดอ่ะจริงๆผมสรุปให้ก็ได้ผมก็ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าไม่ว่าจะสวดอะไรมันก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วคุณมีกันไหมล่ะคุณจุดธูปสามดอกคุณยังไม่รู้เลยว่าบูชาอะไรคุณฝันว่าบูชาอะไรธูปสามดอก
1: ถ้าตอบแบบขวัญเข้าใจแบบง่ายๆก็พระพุทธธรรมพระสงฆ์แหละอาจารย์ขวัญก็ไม่แน่ใจ
0: ไม่ใช่ธูปสามดอกบูชาพระพุทธ
1: ค่ะ
0: เทียนบูชาพระธรรมดอกไม้บูชาพระสงฆ
1: ์
0: ธูปสามดอกมีความหมายยังไงดอกที่หนึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณสังคมผู้ต้องเป็นคนดีก่อนดอกที่สองพระปัญญาที่คุณพอเป็นคนดีมีปัญญาคุณต้องมีพระกรุณาที่คุณเนี่ยเวลาคุณจุดธูปสามดอกคุณต้องคิดว่าคุณจะเป็นคนครบธูปสามดอกถ้าดอกเดียวก็เป็นคนตายพระธรรมคือแสงสว่างที่นำชีวิตให้สู่มนุษย์ดอกไม้แต่ละดอกเหมือนสงฆ์แต่ละองค์ที่รวมหมู่รวมคณะแล้วเกิดความสวยงามเวียนเทียนสามรอบรอบที่หนึ่งนึกถึงพระพุทธรอบที่สองนึกถึงพระธรรมรอบที่สามนึกถึงพระสงฆ์แล้วไปถามเด็กปัจจุบันดิศีลห้าข้อคืออะไรก็ไม่รู้ธรรมห้าข้อคืออะไรก็ยังไม่รู้ศีลรู้ธรรมเลยแล้วมันจะปฏิบัติได้ไงแล้วเวลานี้ศีลข้อสองเนี่ยละเมิดกันมากแล้วก็ผิดศีลข้อหนึ่งดูสิแย่งมือถือกันฆ่าน้องตายเลยนี่มันอะไรอ่ะเอาละนี่ก็เป็นการเพาะปลูกสภาพจิตใจของผู้คนในสังคมนะฮะแล้วมัวแต่ใส่ร้ายป้ายสีกันอย่างงู้นอย่างนี้อาเจกอาม่าอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เอาผลงานมาโชว์มาแข่งกันหรอกไร้สาระที่สุดเลยนะครับอ้าวมาเข้าเรื่องสาระดีกว่าที่ผมพูดเป็นเรื่องไร้สาระ
1: ค่ะก็เป็นการให้แนวทางในการใช้ชีวิตแล้วกันนะคะในฉบับของอาจารย์ม้วนค่ะก็
0: ยาเสพติดเมื่อไหร่จะหายจะที
1: อันนี้ช่วงนี้ก็แพร่ระบาดเยอะอยู่อาจารย์จับได้เยอะมากก่อนหน้านี้ที่หลบซ่อนไว้ในแบบเหมือนกับรถที่ดัดแปลงเนี่ยยางเหมือนขนส่งยางมะตอยมั้งคะประมาณเป็นล้านกว่าเมตรอะเยอะมากทีเดียวมีคำถามค้างจาก
0: คิดจะปราบก็ใครคิดจะปราบก็อยู่ไม่ได้ผมเคยรู้จักมีญาติเป็นนายตำรวจนะถูกยิงตายในวัดเที่ยงคืนก่อนตายเขาบอกเฮ้ยมึงยิงกูทำไมคำนี้คำเดียวผมก็รู้ใครยิงโอ้แอคชั่นกันใหญ่อย่างนั้นเลวร้ายมากสังคมไทยอ้าวอย่าไปคิดอย่างผมมากว่าเดี๋ยวเครียดเรามาเรียกสบายๆช่างมันเถอะไปฟังเพลงช่างมันช่างมันซื้อแต่ช่างมาอันซื้อมันมาหัวเราไม่ต้องกลัวช่างมันช่างมันเอาผมเริ่มคำถามแรกก่อนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์มีประมาณสักถาม
0: มาบอกอาจารย์จะปลูกมันจะทำยังไงให้หัวมันใหญ
1: ่ค่ะ
0: เอาคำถามแรกเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: คือเวลาคุณปลูกมันเทศเนี่ยครับเวลาปลูกแล้วเนี่ยถ้าคุณปล่อยต้นมันเลื้อยไปเรื่อยนะแล้วไม่ตลบเถามันนะครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: พอต้นมันแตะพื้นเนี่ยมันจะเกิดรากมันก็เลยได้หัวมันเทศเยอะแยะมากมายแต่หัวเล็กหัวน้อยไงถ้าเวลาปลูกแล้วเนี่ยเราต้องตลบเถามันครับ
1: ค่ะ
0: นะไม่งั้นมันจะเกิดหัวเล็กหัวน้อยและปลูกมันเทศก็ใช้ปุ๋ยเร่งโดยที่เพิ่มโพแทสเซียมเข้าไปเยอะหน่อยเช่นปุ๋ยสูตร12 12 17 13 13 21ผมนำไปแล้ว1คำถามเชิญครับ
1: ค่ะก็เป็นคำถามค้างจากสัปดาห์ก่อนนะคะถามว่าปลูกอะโวคาโดหน้าบ้านมา5ปีแล้วอาจารย์ต้นงอกงามดีแต่ไม่ออกลูกเลยทำไมถึงไม่ออกลูกแล้วทำยังไงให้มันออกลูกได้คะ
0: ก็ต้องถามว่าท่านปลูกที่ไหน ถ้าปลูกบนยอดดอยที่อากาศหนาวเย็นแล้วมันออกไม่ออกลูกอันเนี้ยเราก็จะอธิบายความเรื่องอะโวคาโดซึ่งผมเคยส่งเรื่องอะโวคาโดไปให้คุณขวัญแล้วท่านขอจากคุณขวัญได้นะตั้งแต่ต้น
1: เข้าใจว่าอาจารย์ยังไม่ได้ส่งมาตั้งแต่คุณดำรงถามนะคะ
0: ส่งแล้วยังเหรอ
1: คะตั้งแต่คำถามที่คุณดำรงไปถามไปเชียงรายมาตั้งแต่นู้นนะคะยังไม่ได
0: ้เหรอถ้างั้นเดี๋ยวผมค้น
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนไปเซิร์ชหาได้อาจารย
0: ์มีสองตอนนะมีสองตอน
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้าท่านปลูกอะโวคาโดอย่างในกรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ยที่ลุ่มน้ำค้างน้ำแฉะเนี่ยอากาศมันไม่หนาวเย็นพออะโวคาโดมันก็ไม่ให้ลูกให้ผลแล้วครับ
1: อืมค่ะก็อย่างผลไม้ที่ต้องอยู่ในอากาศหนาวเย็นเนี่ยคือยังไงต้องปลูกในที่หนาวเย็นใช่ไหมคะอาจารย์มันไม่สามารถที่จะแบบเหมือนสภาพอากาศแบบไม่ได้ไม่หนาวไม่เย็นเนี่ยอะโวคาโดต้องภาคเหนือจะมาปลูกภาคใต้นี่ยังไงก็ไม่ได้กินลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายปัจจัยที่จะกำหนดเรื่องการออกดอกอย่างเช่นพืชบางชนิดบอกต้องอย่างมะม่วงนะต้องได้อากาศหนาวเย็น 20-25 องศาเซลเซียสเนี่ยนานประมาณ 5-7 วันต่อเนื่องมะม่วงก็จะแข็งช่อนี่สำหรับใบแก่นะถ้าใบอ่อนเนี่ยต้องการอุณหภูมิหนาวเย็นกว่านั้นอีกและมันแล้วแต่พืชแต่ละชนิดว่ามันจะต้องไปหยุดยั้งฮอร์โมนจิบเบอร์ลิกนะหรือจะต้องกับCN ratio คาร์บอนไนโตรเจนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีที่หลายปัจจัยแต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่พอจะปลูกได้อย่างเช่นแถวปักช่องเนี้ยนะฮะนี่ก็อย่างท่านอาจารย์ฉลองชัยแบบประเสริฐท่านก็เคยเอามาปลูกที่สถานีวิจัยปักช่องแต่ยังทำปักช่องมันใกล้เขาใหญ่บางที
1: อากาศมันก็น่าจะได
0: ้เย็นนะครับอันนี้ก็ตอบขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับคืออย่างนี้คุณขวัญเคยได้ยินเขาว่าโซนนิ่งใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: หมายความว่าพืชชนิดไหนจะอยู่ได้กับสภาพอากาศยังไงควรปลูกที่ไหนก็ควรจะให้เป็นไปตามนั้นอย่าไปฝืนธรรมชาติมากนะครับอย่างมีคนถามบอกสตรอเบอรี่จะปลูกสตรอเบอรี่ให้ออกลูกได้ไหมได้อยู่กรุงเทพก็ได
1: ้ต้องปลูกที่ไหนล่ะคะอยู่กรุงเทพเนี่ยอาจารย
0: ์ก็ไปสร้างโรงเรือนไง
1: อ๋อควบคุมอุณหภูมิ
0: แล้วเราก็ไปปรับอุณหภูมิให้มันหนาวเย็นเท่ากับขึ้นไปดอยอะไรนะอะไรแม่แจ่มเหรอที่เชียงใหม่อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นก็ได้นะฮะก็จะได้ลูกเหมือนกันเหมือนชนถามทิวลิปเนี่ยอยากปลูกทิวลิปปลูกทิวลิปที่ระยองก็ปลูกได
1: ้ค่ะ
0: คุณขวัญเคยไปดู
1: อะไรนะคะอาจารย
0: ์ที่ระยองปตท.เขาก็ไปทำห้องแอร์ไว้ไง
1: โอ้แต่ไม่เคยไปที่มันเป็นเหมือนสวนดอกไม้เลยทำนองนี้ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ต้องเดินผ่านป่าโกงกลางไปเนี่ยปตท.เขาก็ไปทำปลูกไม้เมืองหนาวอย่างทิวลิปแล้วก็ไฮเดรเนียเนี่ยไฮเดรเนียเป็นไม้หนาวกุหลาบพันปีอะไรพวกนี้นะฮะก็ไปสวนราชพฤกษ์สิไปเที่ยวสวนราชพฤกษ์เราจะได้ดูครับอันนี้เป็นเรื่องสภาพอากาศเชิญต่อเลยครับ
1: สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ถามเรื่องอะโวคาโดมาเนี่ยขวัญไปเซิร์ชจาก YouTube ของอาจารย์บ้วนแล้วนะคะชื่อที่บ้วนชวนคุย EP ที่905ถึง906ค่ะอะโวคาโดใบร่วงยืนต้นตายกับอีกอันนึงเป็น EP 906นะคะขวัญอยู่ในคอมเมนต์แล้วนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ถามเกี่ยวกับอะโวคาโดมาเนี่ยสามารถที่จะไปดูในคอมเมนต์แล้วก็ในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะก็ไปดูรายละเอียดยาวๆของอาจารย์บ้วนได้เลยว่าเอ๊ะคำถามที่ท่านถามมาเนี่ยท่านปลูกที่ไหนอย่างไรหรือว่ามีรายละเอียดอื่นๆที่ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะโวคาโดต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะ
0: โอ้โหกราบคุณขวัญเลยขอบพระคุณมาก
1: โอ้ยไม่เป็นไรเลยอาจารย์ค่ะ
0: เก่งสุดเลยสาวคนนี
1: ้ค่ะก็คำถามต่อมาอาจจะไม่น่าจะมีเวลาเหลือพอแล้วแหละอาจารย์อาจารย์ไปสวนดอกไม้ที่ระยองมาเนี่ยคืออาจารย์มองว่าเขาจัดสวนดอกไม้เป็นยังไงบ้าง

0: หรือว่ามีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจบ้างที่ระยองที่ไปสวนดอกไม้ของที่ปตท.เขาปลูกเป็นทิวลิปบอกดอกไม้เมืองหนาวอะค่ะเราสักนาทีนึงเดี๋ยวขวัญจะได้ขออาจารย์
1: ใส่ของนะ
0: ใส่ของนิดนึง
1: คือผมอยากให้แต่ละจังหวัดโดยจังหวัดนะไม่ต้องรอให้มีพืชสวนโลกในทุกจังหวัดท่านควรสร้างสวนแบบที่เขาทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะฮะเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้มีแหล่งเป็นสวนสาธารณะแล้วก็ไปพักผ่อนยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่มีสวนราชพฤกษ
0: ์ค่ะ
1: ผมเนี่ยเวลาไปเชียงใหม่ผมก็เที่ยวไปชมสวนราชพฤกษ์ไปดูต้นอโศกนะไปดูต้นไม้แปลกๆนะเรียกว่าเป็นสวนรวบรวมพันธุ์พืชแต่อย่างเชียงใหม่เขามีเยอะสวนสมเด็จพระนางเจ้าที่แม่ริมอย่างเงี้ยผมก็ชอบไปอยากให้ทุกจังหวัดเนี่ยทำครับ
0: นะ
1: ท่านสำรวจดูแล้วก็รวบรวมอย่าบอกว่าใช้งบประมาณเยอะไม่เยอะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นการสร้างงานระดับชุมชนด้วยนะคะ
1: อา
0: ขว
1: ั
0: ญม
1: ี
0: ข้อความประชาสัมพันธ์นิดนึง
1: ในการสวนสมเด็จย่าใช่ไหมสวนสมเด็จย่า
0: ใช่ค่ะค่ะก็มีกันทุกจังหวัดนะคะสวนสมเด็จย่าค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าบ้านไหนยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 นะคะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของคุณนะคะแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพของท่านด้วยแต่ยังคงความกรอบสำหรับอาหารของท่านค่ะมีความจุ4ลิตรนะคะ2ปุ่มใช้งานก็หมุนปรับเวลาแล้วก็หมุนปรับอุณหภูมิใช้ง่ายนะคะตัวหม้อก็เคลือบอย่างดีล้างง่ายมีมาตรฐานมอ.ก.รับประกันนาน1-1ปีค่ะราคาจากปกติเนี่ย 3,500 บาทนะคะหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแล้วยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษกล่องทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยซักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะที่เวลา 13:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองย้ำรัฐบาลเดินหน้าอันครอสเพื่อกำหนดเขตแดนทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมิใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางนี้นายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันครอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังเห็นแตกต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดทางด้านการต่างประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ผลิตแจงเสียข้อกล่าวหาปปช.หวังประธานสภาพิจารณาคำร้องปปช.คดีศักดิ์สยามก่อนหมดสมัยประชุมขู่ฟ้องมาตรา157หากไม่ส่งคำร้อง นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลพร้อมนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวเปิดรายละเอียดคำร้องที่พรรคฝ่ายค้านและสว.ได้ยื่นต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยนายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าจากกรณีที่มีการยุติการตรวจสอบและยกคำร้องคดีการซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี2565พบชัดเจนว่านายศักดิ์สยามนอกจากจะถือหุ้นในบริษัทบุรีเจริญนครแล้วยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยซึ่งมีการถือหุ้นอยู่ถึง 80% และบริษัทก็ตั้งอยู่ที่บ้านของนายศักดิ์สยามอีกด้วยด้านนายพฤทธิ์ได้กล่าวย้ำอีกว่าคำร้องดังกล่าวที่ร้องปปช.ผ่านประธานรัฐสภามี4ข้อกล่าวหาหลักคือปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องปปช.ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีโดยมิชอบไม่พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผิดพลาดอย่างชัดแจ้งปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสและปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบมูลฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากประธานสภาไม่ส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาและเห็นว่าเป็นการปฏิบัติงานโดยมิชอบก็จะยื่นร้องประธานรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ต่อไปยิงกันคางงานเทศกาลชุมชนในสหรัฐบาดเจ็บ12มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนในงานเทศกาลชุมชนโอเวสเอ็นที่เมืองโทเลโดรัฐโอไฮโอของสหรัฐเมื่อวานนี้หลังจากมือปืน2คนเปิดฉากยิงตอบโต้กันโดยยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเหตุเกิดขณะมีผู้คนอยู่ภายในงานหลายร้อยคนและในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอายุตั้งแต่14ถึง61ปีมี2คนที่มีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังตามไล่ล่าตัวผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีหากไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เมืองโทเลโดเว็บไซต์คลังข้อมูลความรุนแรงจากอาวุธปืนได้บันทึกสถิติเหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐในปีนี้ไว้แล้วถึง171ครั้งโดยได้นิยามเหตุกราดยิงไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บจากอาวุธปืนอย่างน้อย4คนขึ้นไปโดยไม่รวมตัวผู้ก่อเหตุ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 Megahertz 100.75

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะช่วงแรกเราก็มีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอะโวคาโดกันไปแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของมันที่อาจารย์ตอบคำถามว่าเอ๊ะทำยังไงนะมันถึงจะได้ปลูกแล้วมันปลูกตัวมันเนี่ยหัวมันจะโตๆนะคะก็สำหรับเรื่องอะโวคาโดเนี่ยที่คุณผู้ฟังถามมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขวัญเอาไปแปะไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นของเพจ Facebook วันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์ยังไม่มานะคะ
2: มาแล้วคุณขวัญ
1: โอเคค่ะ
2: นี่ระหว่างพักนะคุณขวัญ นะ
1: ค่ะ
2: ผมเห็นคุณขวัญไปสืบค้นผมเลยไปเปิดสมุดดูนะคนที่ถามมาเรื่องพุทราฮะ
1: โอ้พุทรา
2: เดี๋ยวนะคะพุทราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะอาจจะไม่ละเอียดมั้ง
1: ได้ค่ะ
2: ถ้าจะฟังละเอียดนะฮะท่านไปฟังพุทรานะวันที่8ที่9มกราคมนะปี67ครับ
1: อืมค่ะวันที่8
2: ผมไม่รู้ EP เท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะพันกว่าแล้วมันที่ทำไว้นะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้บางคนบอกโอ้โหพันกว่าแล้วจะฟังยังไงหมดฟังวันละ2ตอนหยุดวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์ฟังเพลินๆไปนะอาจารย์นะ
2: สัปดาห์ละ10ตอนก็ฟังไปนะฮะ
1: ค่ะ
2: ปีหนึ่งก็ได้300กว่าตอนแล้วเอ๊ะ 3,000 กว่าสิ
1: ก็วันละ2
2: ปีก็ครบแล้วนะก็
1: แป๊บๆก็ครบแล้วอาจารย์ถ้าวันละ2ตอนนะคะ
2: คือพุทรานี่ที่ผมพูดไว้วันที่8ที่จะพูดเรื่องการปลูกส่วนวันที่9จะพูดถึงเรื่องโรคกับแมลงแล้วก็วิธีบริหารจัดการสวนพุทราก็ขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะขอบพระคุณแฟนรายการที่เป็นห่วงเรื่องหูผลว
1: ่
2: าตอนนี้หูเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เป็นไปตามวัยครับหูอื้อได้ที่แล้วไม่เสียงไม่ก้องละ
1: ก็คุณผู้ฟังก็เป็นห่วงอาจารย์อย่าให้แบบทิ้งไว้นานถ้าแบบยังไงเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะ
2: ครับก็ปกติไปพบคุณหมอแต่ก่อนหมอท่านนัด6เดือนครั้งแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่มะเร็งคงดีขึ้นน่ะท่านนัดปีละครั้งก็ไม่ค่อยกล้าไปหาหมอโดยไม่จำเป็นนะเพราะว่าเหมือนไปรบกวนคิวคนอื่นเขาอะเนาะแล้วหูผมเนี่ยก็มีปัญหามาตั้งแต่เมื่ออายุ50ต้นๆก็จะยินเสียงวีดวีดวีดวีดวีดวีดวีด
1: ค่ะ
2: และปัญหาเรื่องหูของคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาเยอะขึ้นเรื่อยๆอันเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยู่กับวงดนตรีอยู่กับเครื่องเสียงมาตลอดไงแล้วเวลามีงานเนี่ยการที่เขาเปิดเครื่องเสียงเนี่ยมันเกินความจำเป็นผมจำได้ว่าเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงห่วงใยเรื่องนี้ไว้นะครับก็ขอบพระคุณคุณหมอที่ดูแลเรื่องนี้ก็มีคนไลน์มาถามมีไลน์ส่วนตัวมาถามเขาบอกว่ารักษาอาจจะหายนะผมบอกว่าไม่หายหรอกเพราะว่าคราวหนึ่งเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่บรรยายทั้งอาทิตย์เลยทั้งโรงพยาบาลเลยมีหมอสนิทกันผมก็ไปเช็คไปตรวจถามหมอแล้วรักษายังไงอันนี้หมอเขาไม่พูดทั่วไปแล้วแต่เขาสนิทกับผมก็คุยกันเล่นๆเขาบอกตายแล้วเกิดใหม่อาจารย
1: ์โอ้แสดงว่าอาจารย์เนี่ยคือได้ยินเสียงดังแบบต่อเนื่องอยู่กับวงดนตรีมาเป็น10ปีมันก็เลยทำลายส่วนประสาทของหูไปทำให้เสื่อมลงเร็วกว่าคนทั่วไปใช่ไหมคะ
2: ใช่หลายสิบปีแล้วดังวี๊กลางคืนเปิดเนี่ยต้องยอมเปลืองไฟต้องเปิดทีวีไม่งั้นไม่รับ
1: อ๋อต้องมีเสียงอื่นมาซ้อน
2: เนี่ยคุณจะยิ่งมีเสียง

0: ดังในหู
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เปิดมีทีวีเป็นเพื่อนขอไปเป็นผู้ไม่ประหยัดพลังงานแต่ว่าในห้องใช้ไฟโซล่าเซลล
1: ์ค่ะ
0: ยกเว้นทีวียังไม่มีโซล่าเซลล์ครับเชิญคุณขวัญครับคำถามกุยช่ายใช่ไหม
1: คำถามกุยช่ายกุยช่ายค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคใบแก้วก็คือใบยังไม่เขียวต้องตัดทิ้งทั้งหมดไหมตัดทิ้งแล้วจะแก้ปัญหายังไงดีต้นกุยช่ายนี่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมอาจารย์ถ้าตัดทิ้งทั้งหมดมันจะไม่ดูโกลนๆไปเลยคะมันตัดหรือถอนดีหรือยังไงดีคะอาจารย
0: ์เดี๋ยวคืออย่างนี้ถ้าจะตอบว่าโรคใบแก้วเนี่ย
1: ค
0: ำว่าใบแก้วเนี่ยเป็นคำที่ท่านพูดเองเรียกเองแต่ชื่ออย่างเป็นทางการโรคกุยช่ายที่ว่าโรคใบแก้วอ่ะไม่มีเดี๋ยวผมไม่พูดเรื่องโรคนะแต่เราทำความรู้จักกับต้นกุยช่ายซะก่อน
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยเห็นต้นกุยช่ายใช่ไหม
1: ที่ใต้ไม่มีใครปลูกกุยช่ายเลยอาจารย์ขวัญไม่เคยเห็นต้นกุยช่ายจริงๆในธรรมชาติ
0: มันแฉะกุยช่ายไม่ชอบ
1: ค่ะ
0: กุยช่ายเนี่ยต้นมันจะเป็นหัวอยู่ใต้ดินนะ
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นหัวเป็นกระจุกเลยอะแล้วมันจะแตกใบขึ้นมาไอ้ที่โผล่ขึ้นมาบนอากาศเนี่ยคือใบมัน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้นจริงๆเนี่ยมีหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็เจริญเติบโตโดยแตกกอและใบก็จะแบนๆนะฮะใบก็จะเขียวๆแล้วขวัญเคยกินกุยช่ายขาวไหมล่ะ
1: กุยช่ายขาวเคยกินกับร้านข้าวต้มอะค่ะอาจารย์ค่ะ
0: นั่นอะหลายคนก็บอกอาจารย์อยากปลูกกุยช่ายขาวหาพันธุ์ให้หน่อยผมฟังแล้วบอกแล้วขำบอกไม่มีกุยช่ายขาวไม่ใช่เป็นพันธุ์นะมันเกิดจากการกระทำ
1: กุยช่ายขาวที่ก็คือกุยช่ายเขียวที่ไม่เจอแดดนั่นแหละอันนี้เข้าใจถูกไหม
0: ใช่คุณขวัญก็เอาปี๊บไปคลุมที
1: ่ค่ะ
0: มันไม่ได้แดดใบมันก็ขาวเมื่อไงกุยช่ายขาวจะแพงกว่ากุยช่ายเขียวไหมครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราต้องทำความเข้าใจกับกุยช่ายซะก่อนแต่ถ้าถามว่าตัดใบออกหมดเลยกุยช่ายตายไหมไม่ตายครับ
1: ค่ะเพราะมีหัวมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมคะ
0: หัวอยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะแตกใบใหม่ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เวลาเขาตัดกุยช่ายเนี่ยเขาก็ตัดชิดดินมาเลยนะคุณขวัญเพราะฉะนั้นแปลงกุยช่ายที่ปลูกเนี่ยเวลาเขาตัดมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นพื้นเตียนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ประเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ไอ้กุยช่ายที่เราปลูกเนี่ยส่วนมากโรคที่เราจะเจอเนี่ยนะเราก็จะมักจะเจอกับโรคที่เรียกว่าโรคราสนิมแล้วก็โรคแอนแทรกโนสแอนแทรกโนสเป็นยังไงครับคือใบมันจะเน่านะพวกหอมกระเทียมกุยช่ายเนี่ยจะเป็นเยอะใบจะเน่านะแล้วก็จะเห็นใบเนี่ยแห้งตายอันนี้เกิดจากเชื้อรานะครับแต่ถ้าโรคราสนิมเนี่ยถ้าอากาศเย็นๆหน่อยนะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยใบมันจะเป็นเหมือนอย่างกับเหล็กเป็นสนิมเลยฮะเราไปรูปจะมีสีสนิมติดมือมาไอ้นี้ก็เหมือนกันถ้าเรามือไปรูปจะมีเป็นผงสีสนิมติดมือมาอันนั้นก็เป็นเชื้อราแต่คำว่าใบแก้วที่ท่านเห็นเนี่ยไม่น่าจะใช่โรคครับมันน่าจะเป็นปัญหาจากหนอนชอนใบ
1: ค่ะ
0: นะครับนั้นพอหนอนชอนใบเนี่ยเราจะเห็นว่าใบมันใสๆนะครับอันนี้ก็ต้องมุ่งกำจัดหนอนการที่ถ้ามีโรคแมลงระบาดเยอะเราตัดกุยช่ายแล้วแต่ต้องรวบรวมใบกุยช่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับถามว่าเอาไปทำอาหารได้ไหมได้เอาใช้ประโยชน์ได้ไหมได้แต่คุณจะไปขายเป็นต้นไม่ได้เพราะว่าใบมันไม่สวยหรืออย่างเก่งก็ต้องเอาไปเตาะออกซะนะครับแต่ขอร้องว่าอย่าทิ้งไว้ในแปลงถ้าคุณทิ้งไว้ในแปลงทั้งหนอนแล้วก็ทั้งโรคเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่ในนั้นเองนะครับพูดถึงใช่ก็นึกถึงอะไรนะเฮียแกะที่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังที่ผมเคยไปเจอ
1: ที่กาญจนบุรีหรือที่ไหนนะที่มีพวงซุยใช่ไหมอาจารย
0: ์เดิมสามชุกเดิมนางบวชนะ
1: อ๋อค่ะใช่ไหมบ้านที่เขามีพวง

0: ซุยคุณป้าหรือคุณลุงอะไรสักอย่างแถวๆนั้นว่าเรื่องประมาณนี้ไหมคะอาจารย
1: ์ตอนนั้นของคุณแกะเขาเจอปัญหาคือโรคแอนแทรโนส
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาปลูกทีนะครับคุณแกะก็ย่าเยี่ยมฟังรายการอยู่คิดถึงนะคิดถึงส่งความคิดถึงไปด้วยแม้แต่เมื่อวานนี้ไปสุพรรณมาคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ไปเยี่ยมน้องสาวแม่น้องสาวก็เป็นแม่ค้าขายอยู่ในตลาดศรีประจันโอ้โห
0: เป็นยังไงคะ
1: ทำไมตลาดเดี๋ยวนี้เหมือนป่าช้า
0: เงียบขนาดนั้นเลยเหรออาจารย
1: ์แม่ค้านอนกันเคร่งเลยอ่ะ
0: โอ้มันเหงาเลยนะไทยช่วยไทยพักก็ไม่ช่วยเลยเหรออาจารย
1: ์บอกว่าส่วนมากเนี่ยก็ตีสี่ตีห้าถึงประมาณ10 โมงเช้าอ่
0: ะ
1: หลังจากนั้นอ่ะไม่มีคนเลยแล้วน้องสาวก็เลยบอกเฮียแม้แต่ตลาดสำชุกอ่ะก็ยังเงียบเลยนะเอาช่วยกันไปเที่ยวหน่อยแต่ว่าที่ตลาดที่ผมไปเมื่อวานเป็นตลาดศรีประจันอันนี้ก็เข้าใจว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันเปลี่ยนบางคนเข้าร้านสะดวกซื
0: ้
1: อสำหรับของอุปโภคแต่ถ้าเป็นของสดเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อตามตลาดนัดชุมชนที่อาทิตย์หนึ่งเข้ามารวมตัวกันนะคนก็ไม่มาตลาดเพราะฉะนั้น
0: ตลาดสด
1: ตึกแถวห้องแถวที่สร้างไว้เนี่ยนะแล้วถ้าใครไปเที่ยวตลาดศรีประจันสุพรรณบุรีนะอันนี้เป็นบ้านเกิดของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะอประยุทธ์ประยุทธ์โตนะท่านบ้านท่านเกิดเป็นชาวศรีประจันสมัยเด็กๆ ก็บวชเนรที่วัดบ้านกลางอ่ะขออนุญาตแทรกไปถึงเฮียแกละแล้วก็เลยไปศรีประจันหน่อย
0: ค่ะ
1: ต่อครับ
0: พี่เอื้อมพรก็ถามว่าไอ้เรื่องกุยช่ายที่เราคุยกันเนี่ยมันใช่กุยช่ายสีเขียวที่เป็นขนมแป้งที่ห่ออยู่ในแป้งที
1: ่
0: ขายกันที่ตลาดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: ไอ้เขาเรียกขนมกุยช่ายซึ่งมันมีหลายแบบ
0: ค่ะ
1: คือขนมกุยช่ายนี่ก็คือว่าเขาเอาแป้งมาใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กุยช่ายหั่นเล็กปั้นแล้วก็ไปนึ่งใช่ไหมล่ะ
0: ใช่แบบนึ่งแบบทอดก็จะกรอบหน่อยอย่างเงี้ยอาจารย์ขวัญก็ได้ทั้งนึ่งทั้งทอดแหละขวัญชอบกินทั้งสองแบบเลย
1: ถ้าเป็นโบราณนะ
0: ค่ะ
1: โบราณเนี่ยแป้งจะหนา
0: โอ้เดี๋ยวนี้ขวัญเห็นแต่แป้งใสๆเห็นทะลุจนถึงกุยช่ายแล้วอาจารย
1: ์อันนี้เป็นกุยช่ายยุคปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: แล้วที่ดังนะจะอยู่ที่พนมสารคามที่
0: จ
1: ังเซา
0: ค่ะ
1: อันนั้นนะเขาเป็นของฝากเลยอะ
0: ค่ะ
1: ไปนั่นก็จะซื้อขนมกุช่ายมาฝากเพราะว่าเขาทำพอดีคำไง
0: โอ้ปกติเขาจะแบบมีทั้งลูกพอดีคำแล้วลูกใหญ่ๆแบบใหญ่แบบเท่าแบบอุ้งมือฝ่ามือเด็กๆอะไรเงี้ยใหญ่อยู่กัน
1: แต่ที่พนมสารคามเนี่ยใครไปเขาจะซื้อเคยว่าคุณตักมาหนึ่งก้อนก็คือ1คำเลยแล้วแป้งจะบางๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือการหลอกล่อให้เรากินผักนะครับแต่ผมกินไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าผมกลืนไม่ได้อะผมกลืนไม่ได้ขนมกุยช่ายเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อ๋ออาจารย์ขวัญสงสัยนิดนึงถ้าขวัญซื้อกุยช่ายมาจากตลาดแล้วอาจารย์บอกว่าที่มันเป็นสีสนิมอะไรเงี้ยขวัญสามารถแบบล้างเอาน้ำล้างทำตามปกติแล้วก็ปรุงอาหารได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะ
1: คือโรคพืชเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งว่าโรคพืชไม่เป็นปัญหาไม่เกิดเป็นโรคคนยกเว้นโรคชนิดเดียวคืออ
0: ะไร
1: โรคที่เกิดจากเชื้อ Aspergillus flavus
0: มันเป็นโรคยังไงหรอคะอาจารย
1: ์ Aspergillus เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งจะสีเขียวจะเกิดกับถั่วลิสงข้าวโพดหรือแม้แต่ในข้าวเราก็เคยเจอนะ
0: ค่ะ
1: เวลาเป็นแล้วเนี่ยที่จะเป็นพิษร้ายถึงคนก็คือว่าเชื้อ Aspergillus เนี่ยมันก็จะสร้างสารที่ชื่อว่าอัฟราท็อกซิน
0: โอ้เป็นเกี่ยวกับมะเร็งด้วยหรือเปล่า
1: คะสารพิษอัฟราท็อกซินเนี่ยถ้าเป็นเชื้อราเจอความร้อนเนี่ยมันตายครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าท็อกซินก็คือคำว่าพิษเนี่ยมันจะโดนความร้อนก็จะไม่สูญสลายหายไป
0: ค่ะ

0: พอเราเอาข้าวโพดไปให้สัตว์กินหรือเราเอาถั่วที่ไม่มีคุณภาพเอามาให้คนกินเนี่ยเราก็จะได้รับอสราท็อกซินเข้าไปก็จะเกิดเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นอย่างเวลาพี่น้องที่ปลูกถั่วลิสงเนี่ยกินถั่วลิสงบอกว่าก็ต้มแล้วไงต้มแล้วก็ไม่หาย
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นถั่วลิสงที่ได้มาตรฐานนะ
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นถั่วลิสงที่เวลาเขาเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่กองไว้กระเด็นเขาจะต้องตากแห้งข้าวโพดเวลาจะไปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เวลาเก็บมาเนี่ยเขาต้องไม่กองกระเด็นเขาต้องใส่ในยุ้งยกพื้นและต้องเข้าอบเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะมีเชื้อราแอสเปอร์เจรัสฟลาวัสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็จะกระจายตัวออกไปอย่างอื่นๆอันนี้ผมไม่รู้จะควรสมควรพูดคำพูดต่อไปนี้ไหมสมัยหนุ่มๆผมชอบกินข้าวโพดไอ้ชอบกินถั่วลิสง
1: อ๋อจบค่ะ
0: แล้ววันหนึ่งเนี่ยมีรุ่นพี่ผู้อาวุโสที่ผมนับถือเป็นอาจารย์นะก็นั่งคุยกันเขาก็ชอบกินถั่วลิสงผมก็บอกว่าพี่แต่เพื่อนผมที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยนะเขาบอกเฮ้ยบ้วนต้องเลิกกินบอกทำไมอ่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าไปดูว่าส่วนใหญ่เป็นมะเร็งแล้วรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เ
1: นาะ
0: ท่านก็เสียชีวิตเพราะมะเร็งผมก็เป็น
1: อันนี้ยังไม่มีบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วกันนะอาจารย์มันเป็นข้อสังเกตแล้วกันเนาะ
0: เ
1: พราะว่า
0: ที่ผมพูดว่าควรพูดไหมเนี่ยคือถ้าผมไปพูดมันจะกระเทือนต่อตลาดมันอยู่ที่ว่าเรากินของมีคุณภาพไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าต้นทางเราไม่รู้ไงอาจารย์ว่าเขาวางไว้กับพื้นดินหรือเปล่าไง
0: คือนั่นไงถึงบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องการให้คนเนี่ยทำเกษตร GAP ไง
1: ใช่พิสูจน์ที่มาที่ไปได้
0: ปลอดภัยมาตรฐานความผมไปสั่งผัดไทยเนี่ยผมก็จะบอกป้าผัดไทยที่ชุมชนเนี่ยเอาผัดไทยแบบอาจารย์เขาก็จะรู้เลยนะ
1: เป็นยังไงผัดไทยแบบอาจารย์ค่ะ
0: คือผมจะไม่ใส่ถั่วงอก
1: ค่ะ
0: ผมจะไม่ใส่ถั่วลิสงบอกอาจารย์ต้องรีบกินนะร้อนๆเนี่ยต้องรีบกินเลยนะบอกทำไมอ่ะเดี๋ยวมันติดกันเขาบอกเหรออ้าวเขาบอกที่เขาต้องใส่ถั่วเนี่ยพอใส่ไปแล้วเส้นมันจะไม่ติดกันถ้าไม่ใส่ถั่วเส้นมันติดกันเป็นก้อน
1: มันจะจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วถั่วงอกมาทำให้มันดูเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณได้ถั่วงอกอ้วนปี๋เลยนะอันนี้ก็เป็นถั่วงอกที่ราดด้วยฮอร์โมนที่จดทะเบียนไม่ได้แต่ก็ใช้กันอยู่เนี่ยผมก็รณรงค์บอกว่าจะกินถั่วงอกจะกินถั่วงอกพร้อมถั่วงอกพร้อมคือถั่วงอกที่ไม่ได้ราดฮอร์โมนนะเพราะว่าเคยมีคนขายไปจดทะเบียนกรมวิชาการเกษตรจดทะเบียนไม่ได้แต่เราก็ชอบไปกินถั่วงอกอ้วนกันเนี่ย
1: ดูหน้าตามันน่าบริโภคไงอาจารย์ดูอวบอิ่มอะไรเงี้ย
0: แต่น้ำหนักมันได้น้อยกว่านะ
1: กับ
0: จากการวิจัยของผมเนี่ย
1: เบากว่าถั่วงอกผอม
0: เนี่ยเห็นมันพองๆได้น้ำหนักน้อยกว่าถั่วงอกที่เป็นถั่วงอกผมเคยไปที่ห้างแถวศาลายาน่
1: ะ
0: แล้วมีร้านหนึ่งเข้าโฆษณาเลยเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยถั่วงอกผอมผมไปนั่งกินเลยกินถั่วงอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยอาหารการกินสมบูรณ์แต่ที่เป็นห่วงคือความไม่ปลอดภัยในวัตถุดิบที่มาประกอบเป็นอาหารบางทีวัตถุดิบปลอดภัยแล้วคุณก็เอาของไม่ปลอดภัยเนี่ยใส่เข้าไปอีกมันก็เลยเป็นอาหารไม่ปลอดภัยผัดไทยเป็นอาหารจานเดียวที่ได้อาหารครบ5หมู่แต่อาจจะเป็นจานเดียวที่มีสารพิษเต็มไปหมดก็ได้คือผมกำลังจะโยงเข้ามาเรื่องที่คุณขวัญจะถามเรื่องสารกำจัดวัชพืชอ่ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์

0: คือขวัญไปเห็นข่าวมาข่าวหนึ่งอาจารย์ค่ะก็คือมีการแชร์กันใน Facebook ของผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะคะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากหลังจากที่เขาสั่งซื้อน้ำยากำจัดวัชพืชผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วเขาก็ติดไว้ในรถก็ใส่ไว้ในรถอย่างนั้นแหละค่ะแล้วพอใส่ไว้ตัวฝาเนี่ยไม่ได้แพ็คหรือว่าเขาเรียกอะไรคะซีลด้วยพลาสติกอะค่ะอาจารย์คนที่เขาขับรถคันนี้เขาก็เริ่มมีอาการแบบเหมือนกับว่าอาเจียนปวดศีรษะจนต้องโทรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนพาส่งไปโรงพยาบาลเพื่อนเขาก็บอกว่าขณะที่ช่วยเหลือเนี่ยยังได้กลิ่นสารเคมีที่คละคลุ้งอยู่ในรถของผู้ป่วยรายนี้นะคะแล้วก็แพทย์นี่ก็บอกว่าตอนที่พยายามช่วยเหลือยื้อชีวิตของคนที่เขาติดอยู่ในเกิดอาการแบบเหมือนกับว่าแพ้ว่าตัวยากำจัดวัชพืชเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเขาไว้ได้ขณะที่ทำการตรวจบรรจุขวดสารเคมีที่อยู่ในหีบห่อนะมันยังอยู่ในหีบห่ออยู่คือแต่ว่ายังไม่คือฝาเนี่ยไม่ได้แบบฟอยล์ตัวพลาสติกอะไม่มีแต่ว่าคือถามว่าเคยเปิดหรือยังยังไม่ถูกเปิดนะคะพบว่าก็ฝายังไม่ได้ถูกเปิดยังซีลอยู่ปกติส่วนฉลากก็คือเป็นภาษาต่างประเทศนะคะก็คือสั่งมาจากออนไลน์จึงมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเกิดสารเคมีรั่วได้หรือเปล่าแต่ว่าในข้อมูลอันนี้อาจารย์ค่ะเขาเก็บไว้ในรถแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าเก็บตัวสารเคมีเนี้ยไว้นานเท่าไหร่แล้วคือ อยู่ในสภาพอากาศรถที่ร้อนมากน้อยแค่ไหนไปจอดทิ้งไว้กลางแดดหรือเปล่าแต่ว่าคนที่มาช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถเนี่ยก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่าได้กลิ่นสารเคมีอยู่ในรถของผู้ป่วยอันนี้เขาก็เลยคาดเดาว่าเอ๊ะเป็นด้วยตัววัชพืชที่เขาเก็บไว้อยู่ในรถโดยที่ยังไม่ได้เอาออกไปหรือเปล่าเพราะว่าตัวผู้ป่วยหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือมีเหมือนวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะไปฉีดหญ้าที่บ้านหลังนึงของตัวเองที่ไม่ได้แบบไปดูแลนานแล้วเดี๋ยวกำลังจะรีโนเวทภายในไม่กี่วันข้างหน้าเดี๋ยวจะไปฉีดหญ้าแถวบ้านพักที่เตรียมจะมีรีโนเวทแต่ก็ถึงคราวเคราะห์เจอเรื่องของสารพิษตรงนี้แล้วก็เสียชีวิตเสียก่อนนะคะอาจารย์คะการเก็บสารเคมีไว้ในรถแบบนี้มันอันตรายแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย
1: ์คือเรื่องนี้ผมก็
0: เดี๋ยวอาจารย์ขวัญลืมดูเวลาขอเบรกกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวติดตามคำตอบในช่วงหน้านะคะหลังเบรกนะคะคุณผู้ฟังคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องสารพิษให้ฟังครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบ

0: ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะเมื่อกี้ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเก็บยาปราบศัตรูพืชกำจัดวัชพืชเนี่ยเก็บไว้ในรถเนี่ยอันตรายแค่ไหนนะคะอาจารย์คะการเก็บยาปราบวัชพืชนี่ต้องยังไงบ้างคะ
3: คือเรื่องนี้ผมก็ได้ติดตามข่าวมาแต่ต้นนะฮ
2: ะ
3: รวมทั้งได้ติดตามชมรายการหนึ่งพิธีกรก็รู้จักกันละเคยอยู่กับเราด้วยพิธีกรเนี่ยนะแล้วก็เคยแล้วก็มีกูรูซึ่งอันนี้รู้จริงนะอย่างอาจารย์ออสของเกษตรก็ไปให้ทัศนะทางเคมีว่ามันเป็นผลอะไรต่ออะไรต่างซึ่งก็คงจะไม่ไปพูดถึงแต่ท่านสามารถไปฟังย้อนหลังได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดให้ฟังก็คืออย่างนี้นะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชถ้าเราจะพูดทั่วๆไปเราก็จะใช้คำพูดแคบๆสั้นๆเราก็จะเรียกว่าสารพิษแต่สารพิษมันมีหลายอย่างไม่เฉพาะป้องกันกำจัดศัตรูพืชมันจะทำร้ายร่างกายมนุษย์ทำลายมนุษย์ได้เนี่ย3ช่องทางด้วยกันนะฮะ1ทางการหายใจสูดดมเข้าไป2ทางการสัมผัสและดูดซึมเข้าทางผิวหนัง
2: ค่ะ
3: 3คือเข้าทางปากเพราะฉะนั้นแนวทางการป้องกันกำจัดที่จะไม่ให้เขาทำร้ายเราเนี่ยเราก็จะต้อง1ไม่ยัดใส่ปากเพราะไม่ใช่ของกินอย่างรายการที่ผมทำนะคุณขวัญสังเกตตัวที่แล้วมาเนี่ยผมคุยเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยมีคนเอาของกินมาให้โฆษณาในรายการเนี่ยผมไม่กล้ารับเลยนะผมกลัวคนฟังสับสนท
2: ั้
3: งที่ผมควรจะได้สตังค์เนี่ยแต่ผมก็ไม่เอาอ่ะผมบอกไม่ได้เพราะว่าเราคุยเรื่องสารพิษเราจะเอาของเกินมาปะปนในรายการไม่ได้นะครับเคยมีคนเอาอาหารเสริมอะไรมาให้พูดบอกไม่ได้นะนั้นหนึ่งอย่าให้เข้าปากด้วยเข้าปากโดยตรงหรือเข้าปากโดยอ้อมอย่างที่ผมพูดถึงอัฟาท็อกซินอะไรต่างๆหรือสารพิษต่างๆเนี่ยนะหรือจะเป็นการปนเปื้อนตกค้างอยู่ในอาหารอะไรก็ตามเนี่ยคืออันนี้เข้าสองปากสองผิวหนังเวลาจะปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องใส่ถุงมือปลายถุงมือต้องพับถ้าไม่พับเวลาเรายกมือขึ้นไอ้ที่มันเปียกที่ถุงมือเนี่ยมันจะไหลย้อยเข้าไปที่รักแร้เราได
2: ้
3: นะอันที่สามเราต้องใส่หน้ากากนะที่ผมเคยบอกว่าเคยแจกเยอะแยะก่อนใครเขาใส่กันอีกเนี่ย
2: ก่อนโควิดหรือเปล่าอาจารย์ที่อาจารย์คุยตอนนั้นนะคะ
3: ใช่นั่นแหละแต่ยุคนั้นก็ไม่ค่อยมีคนยอมใส่กันแล้วใช้แล้วบางคนนะชาวบ้านเอาไปซักบอกซักไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปเลย5บาทสมัยก่อน5บาทนะฮะ
2: เนี่ย
3: เราต้องป้องกัน3ทางทีนี้ปัญหาเวลานี้ปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเราสังคมเละเทะค้าขายเลอะเทอะสารพิษถ้าคุณจะตั้งร้านขายนะไม่ว่าจะขายปุ๋ยขายยาระวังนะติดคุกยาวนะไม่ใช่อยู่ๆวันดีคืนดีคุณไปซื้อมาแล้วคุณก็มาตั้งขายหน้าบ้านติดคุกนะครับ
2: มันต้องมีใบอนุญาตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ร้านขายได้เนี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมจากกรมวิชาการเกษตรแล้วอันนี้ผมโม้ได้เลยผมกับพี่ๆที่กรมวิชาการเกษตรในสมัยนั้นเราเปิดฝึกอบรมรุ่นแรกเพราะผมไปบอกพี่จะปล่อยให้สารพิษค้าขายปนกับของชำมันไม่ได้นะเราต้องทำให้มาตรฐานร้านค้าเคมีเกษตรที่ผมเรียนจบมาผมตั้งใจไปเปิดร้านค้าเคมีเกษตรแต่ว่าฝันไม่เป็นจริงผมก็ได้แต่ไปบรรยายให้กับเจ้าของร้านฟังแล้วเราก็เปิดอบรมตั้งแต่รุ่นแรกเพราะเดี๋ยวนี้

0: ถ้าคุณไม่ไปเปิดอบรมคุณไม่ไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วคุณขายเนี่ยโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ข้อกฎหมายติดคุกยาวครับนี่คือมาตรฐานที่เขามีนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูมาตรฐานสินค้าทำไมอาจารย์บ้วนไม่รับโฆษณาเลอะเทอะไปหมดที่มีคนมาให้โฆษณาผมบอกไม่เอาทำไม่ได้นะบริษัทที่ผมโฆษณาเนี่ยอายุ60กว่าปีแล้วอะ
1: ค่ะ
0: ท่านควรจะซื้อจากบริษัทมาตรฐานอย่าซื้อออนไลน
1: ์
0: แม้ว่าปัจจุบันบริษัทมาตรฐานจะมีจำหน่ายทางออนไลน์ถ้าซื้อทางออนไลน์ก็ต้องดูว่าบริษัทนี้มาตรฐานไหมและเวลาซื้อได้ผลิตภัณฑ์มามาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณขวัญจะดูว่ามันอันตรายแค่ไหนถ
1: ้
0: าเป็นสมัยผมหนุ่มๆผมไปบรรยายที่โรงแรมโนโวเทลที่สยามสแควร
1: ์
0: สมัยนั้นสมาคมอารักขาพืชยังใช้ชื่อว่าสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชผมบอกพี่ชื่อพี่มันยาวเขามีสมาคมปุ๋ยเราก็น่าจะเรียกสมาคมไผ่ โอ้ทำไมไผ่อ่ะเอาก็ทำให้แมลงมันไปเนี่ยอาจารย์ผมก็พูดเล่นกับผมเขาบอกเอาไว้ยังไม่อยากเป็นสมาชิกนายกสมาคมไปตอนหลังเข้ามาใช้คำว่าสมาคมอารักขาพืชซึ่งป
1: ั
0: จจุบันมีอยู่นะครับสมัยก่อนเนี่ยขวดยาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็นกะโหลกไข
1: ่
0: เป็นรูปหัวกะโหลกแล้วมีกระดูกไข่อยู่ที่คางเนี่ยผมบอกพี่ดูขวดไหนมันก็กระโหลกไข่เหมือนกันหมดแต่ว่ามันไม่ได้
1: แบ่งเป็นส
0: ี
1: ไหมล่ะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะไอ้แต่ละขวดมันพิษไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปพูดเล่นๆบอกว่าพี่ต้องทำแบบนี้อันนี้กระโหลกหน้าธรรมดาอันนี้กระโหลกหน้าบึ้งอันนี้กระโหลกหัวเราะแต่กระโหลกหัวเราะก็เป็นพิษน้อยไอ้กระโหลกธรรมดาก็พิษปานกลางไอ้กะโหลกหน้าบึ้งก็แปลว่าพิษร้ายแรง
1: ค่ะ
0: พี่เขาก็เก่งสมาคมเขาก็เก่งเดี๋ยวนี้เขาใช้สีครับคุณขวัญเวลาคุณไปซื้อยามาขวดอย่างเนี้ยนะคุณดูที่ฐานขวดนะครับฐานขวดถ้าเป็นสีแดงนะคุณต้องระวังจับเลยพิษร้ายแรงมากถ้าฐานขวดเป็นสีเหลืองอันนี้ก็พิษร้ายแรงแต่ถ้าฐานขวดเป็นสีน้ำเงินขนาดเป็นสารอินทรีย์นะเขายังใช้แถบสีน้ำเงินเลยครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับคุณขวัญเขาจะมีสี่สีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวสีน้ำเงินสมัยก่อนเนี่ยยังยาที่มีค่าLD50 เป็นหมื่นแปลว่าพิษน้อยนะถ้า LD50 1 2นี่ใส่ปากตายเลยนะ
1: ต้องตัวเลขเยอะๆถึงจะพิษน้อยใช่มั้ย
0: สมัยก่อน LD50 ต้องเป็นหมื่นเรียกว่าพิษน้อยกว่าเกลือน้อยกว่าน้ำตาลอีกเนี่ย
1: นะ
0: เขาก็ยังใช้สีน้ำเงินเลยแล้วก็สีเขียวก็ใช้กระเพาะฮอร์โมนแต่ปัจจุบันนะครับสีเขียวไม่ใช้แล้วใช้สีน้ำเงินถ้าจับต้องสีน้ำเงินก็ยังต้องระวังอยู่ดีก็เหมือนเราจะกินเกลือกินน้ำตาลเรายังต้องระวังเลยแต่ถ้าเป็นสีเหลืองสีแดงฮะและที่คนไม่ทำเลยคืออะไรได้ขวดยามาเนี่ยขวดจะต้องอยู่ในลักษณะถ้าเป็นบริษัทมาตรฐานนะครับสมัยก่อนเนี่ยใส่ขวดเหมือนเป็นขวดไอบางบริษัทก็ใส่ขวดเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังบางคนก็ใส่ขวดกลมบางคนก็ใส่ขวดแบนมั่วไปหมดเอาผมก็ไปโวยวายอีกบอกเฮ้ยไม่ได้ขวดสารเคมีมันต้องทำเป็นรูปกะโหลก อะไรก็กะโหลกอยู่เรื่อยเขาก็ไป
1: ตรามตรามให้กลัวไว้ก่อน
0: เขาก็ไปประยุกต์เฮ้ยไข่ขาวเขาก็ไปประยุกต์
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้เป็นสมัยก่อนเป็นขวดแก้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นขวดแก้วขวดพลาสติก นะครับและขวดต้องเซลล์ฮะเซลล์หมายความว่ากลิ่นแล้วก็การระเหยออกอะไรไม่ได้เลยต้องเซลล์อย่างดีนี่ถ้าเป็นบริษัทมาตรฐานนะจะต้องเซลล์อย่างดีแต่แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเนี่ยจะเซลล์อย่างดีมีมาตรฐานการบรรจุอย่างดีแล้วก็ตามนะในวงการของเราเนี่ยก็ยังกำหนดครับว่าการขนส่งเนี่ยอย่างเซลล์ขายสารป้องกันกระจัดทั้งหลายเนี่ยรถที่นั่งกับสารที่ใส่แม้ว่าจะปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ต้องคนละเคบินครับ
1: ต้องแยกออกจากกันไปเลยนะคะ
0: คุณขวัญรถเซลล์ส่วนใหญ่จะเป็นรถ4ประตูหรือจะเป็นรถแบบแคปใช่ไหม
1: จ
0: ะแยกโซนส่วนหลังแยกกันต่างหากเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาเข้าไปในเคบินเลยนะครับทีนี้พอเราได้ขวดสารเคมีไปอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าขวดทำไมต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าอันนี้ของจริงเลยนะคนหนึ่งเป็นเกษตรกรเป็นเครื่องดื่มชูกำลังวันหนึ่งไปซื้อขวดไปซื้อสารเคมีแล้วก็ไปถึงบ้านก็ไปส่งให้ลูกหลานเอาไปเก็บลูกหลานก็ไปแช่ตู้เย็น
1: อ้าวค่ะ
0: แม่ทำมาเหนื่อยๆไม่รู้ก็เดินเปิดตู้เย็นเปิดจุกไม่ดูใส่ปากตอนระหว่างไปโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกกับลูกหลานเฮ้ยอย่าไปโทษใครนะอย่าไปโทษใครนะกูหยิบผิดเองกูหยิบผิดเอง
1: ค่ะ
0: เหตุนี้แหละที่ทำให้ผมมาพูดว่าขวดต้องเป็นขวดมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ทีนี้การเก็บเวลาไปอยู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บไว้ที่สูงห่างจากมือเด็กและไปดูเลยครับที่เราลนมาลงต้องใส่กุญแจด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ต้องใส่กุญแจด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็จะหยิบไปใช้ได้และในวงการเราก็รณรงค์มาตลอดเราเรียกว่า Safe Use Project การใช้อย่างปลอดภัยในสมัยหนึ่งผมไปบรรยายเนี่ยบริษัทเคมีเกษตรปัจจุบันเขาเลิกไปแล้วนะบริษัทน้ำมันเนี่ยเขามีบริษัทแผนกเคมีเกษตรนะ
1: ฮะ
0: เอ่ยก็ได้บริษัทเชลเวลาเข้าไปบรรยายเนี่ยผมไปบรรยายเนี่ยเขายังต้องเชิญหมอพยาบาลนะเป็นหน่วยเจาะเลือด
1: หมายถึงว่าเจาะเลือดของคนที่ใช้สารเคมีทางด้านการเกษตรนี่เหรอคะว่ามีสารเคมีปะปนอยู่ในเลือดหรือเปล่าหรือคะอาจารย์
0: ใช่เจาะเลือดเกษตรกรที่มาฟังบรรยายอ
1: ่ะค่ะ
0: มีบริการเจาะเลือดคนไหนอันตรายก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะห้ามใช้แล้วนะห้ามฉีดแล้วนะแล้วหมอก็จะแนะนำเลยอันนี้เป็นบริษัทที่เขาทำแบบมาตรฐานเพราะฉะนั้นวันนี้มาตรฐานมีครับบริษัทมาตรฐานมีแต่เราปล่อยให้เลอะเทอะไง
1: ค่ะ
0: ฉลากก็อ่านไม่ออกอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครนะครับเราก็ได้แต่มาลนมาลงว่าแม้แต่เกลือน้ำตาลน้ำมันเรายังต้องระวังเลยฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยเรายังต้องระวังเลยนี่พอเราไปจับต้องสารพิษแต่คุณขวัญรู้ไหมว่าทำไมตอนหลังๆเนี่ยการรณรงค์เรื่องเซฟยูสมันน้อยลงพอเขาพยายามบริษัทที่เขาขายเนี่ยเขาพยายามรณรงค์เรื่องการใช้อย่างปลอดภัยม
1: ัน
0: กลายเป็นว่าอีกฝากหนึ่งเอาไปโจมตีเขาเห็นไหมเดี๋ยวพิษมันร้ายแรงมันร้ายกาจต้องไม่ใช้ต้องเลิกต้องหยุด
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็เลยผ่อนลงไงแล้วก็บอกต้องใช้สารอินทรีย์และไอ้ของอินทรีย์ที่คุณว่าเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนแล้วคุณก็หลอกขายชาวบ้านนะเวลาเขาจะให้คุณจดทะเบียนคุณก็ไม่ยอมอธิบดีก็หงายหลังเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยนี่มันเป็นสังคมไทยที่มันเละเทะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยประเทศไทยก็อันนี้ ไม่ได้เครียดนะผมไม่ได้เครียดแต่ว่า

0: ผมถึงรณรงค์ว่าคุณขวัญผมเนี่ยเหมือนมีเซนอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อต้นปีจำได้ไหมผมบอกว่าปีนี้คำขวัญของปีนี้คือ
1: Safe.
0: ปลอดภัยไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: Safety first ตั้งแต่การใช้เงินตั้งแต่การดำเนินชีวิตตั้งแต่อะไรอะไรและบางเรื่องผมพูดไปเนี่ยผมว่าสังคมไม่เข้าใจอ่ะฮอร์โมนบำบัดทำไมผมรู้ดีเรื่องนี้เอ้าผมอยู่กันนิสิตอายุ18ถึง22เด็กกำลังคึกแต่เราต้องให้เขาอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมที่ดีเราเป็นอาจารย์เราต้องจัดงานให้เด็กผ่อนคลายให้หนุ่มสาวพบกันบ้างแต่อย่าล่วงละเมิดเกินขอบเขตเขาจะได้ปลดปล่อยฮอร์โมนออกไปบ้าง
1: ค่ะ
0: วันนี้ดูซิสมัยก่อนเราก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีทางออกอ่ะแล้วยิ่งสื่อมันชักนำกระตุ้นฮอร์โมนเข้าไปด้วยก็ไปกันใหญ
1: ่
0: ก็อันนี้ไม่ได้มาเอาเรียกว่าเรียกช่วงทิศบ้วนบนระเบียงกันแล้วกัน
1: ขอมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนอาจารย์บ่นชวนอาจารย์คุยแล้วกันอีกคือมีพี่ที่บุรีรัมย์ค่ะคุณไข่เค็มบัวลอยพี่ที่บุรีรัมย์บอกว่าอยู่ที่ละหานทรายตอนนี้แห้งแล้งแล้งมากแล้วคือเหมือนต้นข้าวกำลังจะงอกรอวันคือต้นข้าวงอกรอวันเหี่ยวนี่คือเขาบอกว่าเขาเกิดมา46แล้วเพิ่งเคยเจออันนี้แบบปกติมันน่าจะแห้งขึ้นทุกปีแหละอาจารย์แล้วปีนี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าต้นข้าวออกมาแล้วมันไม่มีน้ำให้ตั้งท้องเนี่ยมันต้องยังไงต่อล่ะอาจารย์คะ
0: ชื่อคุณอะไรครับเนี่ย
1: คุณไข่เค็มบัวลอยค่ะ
0: กราบเลยครับขอบคุณมากเลยที่ถามมาเพราะอะไรครับการเกษตรปีนี้นะถ้าจะหว่านข้าวนะ
1: ค่ะ
0: ผมแนะนำให้เริ่มสิงหาเพราะอะไรเพราะว่าพยากรณ์ปีนี้บอกว่าฝนจะทิ้งช่วง
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณขวัญชื่อฝนนะแล้วผมชื่อช่วงนะ ผมจะช้ำใจแค่ไหนอะ ถ
1: ้
0: าฝนทิ้งช่วงไปเนี่ย เพราะฉะนั้นเขาถึงเปรียบเทียบบอกว่าชาวนาอีสานเนี่ยน่าสงสารดินก็ไม่อุ้มน้ำธาตุอาหารก็น้อยและเวลาทำนาต้องทำนาปีละ3ครั้งแต่ได้ข้าวครั้งเดียวหว่านครั้งแรกฝนทิ้งช่วงข้าวแห้งตายหว่านอีกทีหนึ่งฝนมาหนักน้ำท่วมตายกว่าจะได้ข้าวต้องไปปลูกครั้งที่3เพราะฉะนั้นปีนี้พยากรณ์อากาศนะเขาบอกว่าจากมิถุนาไปจนกระทั่งถึงกรกฎาเนี่ยฝนจะทิ้งช่วงครับจริงหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่คาดการณ์อย่างนั้นแต่สิงหาถ้าระหว่างข้าววันแม่แล้วไปเกี่ยววันพ่อทำเหมือนข้าววัยแสนอ่ะ
1: ค่ะ
0: น่าจะได้ข้าวดีเพราะฉะนั้นคุณไข่เค็มเนี่ยก็นะอาชีพเต่าผมเลยเนี่ยขายไข่เค็มเนี่ยก็ไปเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ไว้เลยครับนะแล้วถ้าน้ำไม่ค่อยพอเพียงเนี่ยระยะแรกอาจจะเอาพืชตระกูลถั่วเอาปอเทืองมาหว่านแล้วไถกลบไปก่อนแล้วเดี๋ยวสิงหาปลูกอีกรอบนึงเนี่ยอย่างเนี้ยรัฐก็ควรจะเกื้อกูลนะช่วยเรื่องเมล็ดพันธุ์อะไรก็ว่าไปเนาะเพราะว่าปีนี้จะเป็นแบบจะอากาศจะเป็นแบบนั้นครับและพายุจะมาเร็วหน่อยฝนจะหมดเร็วที่ผมต้องขอบคุณแล้วก็กราบคุณไข่เค็มเนี่ยเพราะอะไรผมกำลังจะเตือนเกษตรกรว่าเวลานี้ถ้าเราเป็นนักเกษตรเราต้องมองถึงแล้งหน้าแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นนักเกษตรต้องมองไป6เดือนน้ำทุกหยดที่หล่นลงมาจากฟ้าปีนี
1: ้
0: ต
1: ้
0: องเก็บวัดทุกวัดหลังคาวัดเนี่ยควรจะขอบริจาคแทงน้ำถังเก็บน้ำรอบศาลาวัดน้ำฝนหล่นลงมาเก็บไว้ชาวบ้านไม่มีน้ำไปเอา

0: ที่วัดวัดแถวหนองแคใต้ศาลาเขาสร้างเป็นแท้งน้ำใหญ่ใต้ถุนศาลาเลยครับเหมือนโรงงานแถวบางปูใต้โรงงานเขาต้องเก็บน้ำไว้สำหรับกรณีไฟไหม้เพราะฉะนั้นปีนี้น้ำทุกหยดต้องเก็บเพื่ออะไรครับเพื่อพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาแต่ผมทำนายล่วงหน้าปีหน้ามะนาวหน้าแล้งจะออกผลเยอะเพราะอะไร
1: ทำไมอาจารย์เพราะว่า
0: ผลจะหมดเร็ว
1: ไปใช่ไหมคะ
0: ผลจะหมดเร็วเพราะฉะนั้นพอมันกระทบแล้งเร็วเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำมากระตุ้นให้แตกให้เจริญเติบโตทั้งต้นทั้งใบแล้วชุดเนี้ยมันจะออกดอกโดยที่ไม่ต้องปลูกในรองซีเมนต์เพราะฉะนั้นทำเกษตรจำคำอาจารย์บ้วนไว้นะคิดล่วงหน้า6เดือนเสมออย่าคิดถึงวันนี้อย่างฝนนี้เนี่ยเราก็ต้องฟังมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เห็นใจและถ้านาข้าวมาเลี้ยงชีวิตไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับไปทำไร่นาสวนผสมไหมอย
1: ู
0: ่ทางอีสานน้อยหนาพอได้ไหมมะม่วงหิมพานต์พอไหวไหมมะขามพอได้ไหมเพราะมันเป็นพืชทนแล้งเราก็ตัวจะว่าถัวกันไปถัวกันมาไอ้นั่นได้ไอ้นี่เสียไอ้นี่เสียไอ้นั่นได
1: ้
0: ก็อาจจะต้องแบ่งพื้นที่เป็น 2-3 โซนนะครับในการที่จะทำอันนี้เป็นโซนพืชรายเดือนอันนี้เป็นโซนพืชรายปีอันนี้เป็นโซนพืชรายสัปดาห์รายวันอะไรเงี้ยนะครับ
1: อืมค่ะก็เพื่อที่จะให้เราได้มีค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายตั้งแต่รายวันรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะอาจารย์คะมีคุณสุรพัฒน์ค่ะคุยกันมาเรื่องของเชื้อราแอสเปอร์จิรัสค่ะบอกว่าคนเราสามารถติดได้ด้วยระบบทางเดินหายใจเคยมีนะครับคนที่เข้าไปในถ้ำค้างคาวแล้วหมุนค้างคาวอยู่เนี่ยถ้ำก็จะโดยที่ไม่ใส่หน้ากากผลก็คือออกมาแล้วทำให้เกิดอาการไอแล้วก็มีเชื้อราชนิดนี้ที่แบบทำให้คนป่วยได้อันนี้ประมาณเหมือนเป็นเชื้อราที่เกิดจากขี้ค้างคาวอะไรทำนองนี้ไหมคะอาจารย์คะ
0: นี่ปรบมือเลยคุณขวัญวันหลังต้องไปเอาซาวปรบมือมา
1: คุณสุรพัฒน์ค่ะค่ะ
0: เยี่ยมเยี่ยมมากๆเลยครับแม้พูดถึงเรื่องนี้ผมเนี่ยนะคุณขวัญใครเอาอย่างผมก็ดีผมเรียกตัวเองว่าจรวดทางเรียบ
1: ยังไงคะ
0: ผมเนี่ยชอบเที่ยวที่ราบทะเลไม่ลงภูเขาไม่ขึ้นถ้ำไม่มุด
1: อ๋อ
0: ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้จรวดทางเรียบก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนเมาแล้วขับมันเยอะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคนชราขับรถก็เยอะ
1: ค่ะ
0: ผมกำลังคิดกุศโลบายนะภรรยาผมเป็นสาวกว่าผม4ปีผมแต่งงานตามมาตรฐานสามีต้องอายุมากกว่าภรรยา5ปี
1: ค่ะ
0: จะได้แค่4ปีเธอยังขับรถอยู
1: ่ค่ะ
0: วันนี้พยายามจะบอกว่าเธอต้องเลิกขับรถแล้วเพราะเธอ70แล้วเพราะทุกครั้งที่ภรรยาออกจากบ้านผมจะต้องเขียนลายเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีแก๊งน่ะคุณขวัญได้ข่าวเปล่า
1: ปาหินหรอคะหรือเป็นแก๊งอะไรอาจารย์
0: มากันสองคัน
1: ค่ะ
0: แล้วมาเบียดทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมาตบทรัพย์คุณดูที่สังคมไทยมันเละเทะขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วใครจะแก้นะฮะแล้วถ้าเราโมจะใส่ใจวันนี้ความจนแก้ได้วันเดียวแก้ได้เลย
1: อุ้ยอาจารย์มันยากอยู่นะแก้ปัญหา
0: ไม่ยาก
1: ยังไงอะคะ
0: เลิกคิดว่าจน
1: ค่ะเหลืออีกนาทีนึงอาจารย
0: ์คนมีเงินเป็นพันล้านยังจนเลยตัวเนี้ย
1: ถ้าไม่รู้จักพอมันก็จนแหละอาจารย
0: ์เห็นไหมเพื่อนหนึ่งรู้จักพอก่อนชาวบ้านเนี่ยทำไม 4,000 บาทถึงร้องห่มร้องไห้เพราะ 4,000 บาทของเขาเนี่ยมันมากมายชีวิตเขาเคยสัมผัสเงินเป็นร้อยเขาไม่เคยเจอแบงค์พัน
1: ค่ะ
0: นี่คือหนึ่งปรับซะก

0: ก่อนสองคนไทยจะมีคนจนได้ยังไงในเมื่อริมถนนก็มีของกินในน้ำก็มีปลาปล่อยพันปลาปลาตัวเล็กตัวน้อยปล่อยนะฮะแจกเบ็ดคำว่าแจกเบ็ดผมไม่ได้หมายถึงว่าเบ็ดตกปลาอย่างเดียวนะเบ็ดตกปลาก็ใครจนแจกเบ็ดตกปลามีหนองน้ำในชนในชุมชนบ่อนี้ใครๆก็มาตกได้เพราะว่าหลวงเอาปลามาปล่อยให้ทุกวันมาตกกินกันเองและความรู้ที่จะให้เขาจ้างงานเข้าไปใครตกงานจ้างคนแก่มาเป็นเพื่อนคุยกับเด็กๆมาสอนเด็กมาอะไรให้เขาทำงานผมเนี่ยมีคนถามว่าอาจารย์บ้วนเพื่อนเยอะไหมผมมีเพื่อนแท้คืองานครับ
1: ค่ะ
0: นะผมมีเพื่อนรู้จักเยอะแต่เพื่อนสูงสิงเฮฮากินไม่มีเพราะว่าไม่มีตังค์ตอนสมัยเป็นนิสิตเหลือกี่นาทีคุณขวัญ
1: เหลือครึ่งนาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์คะ
0: ครึ่งนาทีสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายไว้เลยแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
0: ฝากไว้ว่าขอให้ทุกภาคส่วนเริ่มสร้างสถานสงเคราะห์คนชราแต่อย่าสงเคราะห์เข้าแบบหน้าเวทนาให้เขามีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ด้วยให้เขาทำงานในวัดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ท้ายรายการวันนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบขวัญกับอาจารย์ล้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความสุขครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเฝ้าระวังอีโบลานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุขถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ3แนวทางคือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานระดับในระดับพื้นที่อาทิด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานในการติดตามตรวจสอบถิ่นที่อยู่และการเดินทางในระหว่างผู้มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงเปล่งประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงสำหรับโรคติดต่อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายพุทธศักราช2559โดยพบเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงปราสาทตาควายและเนิน350ฮอตไม่หยุดนักท่องเที่ยวทันลักวันที่2กว่า 1,500 คนบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนทั้งในรูปแบบจองผ่านแอปพลิเคชันและ Walk in อย่างต่อเนื่องเพื่อขึ้นไปเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350ซึ่งเป็นจุดชมวิวและจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและให้บริการ

0: รถสองแถวที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมไว้รอรับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและการบริหารจัดพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักใดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรในปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักใดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักใดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้โดยตรงคิมจองอึนสั่งเพิ่มกำลังผลิตขีปนาวุธสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งข่าวไม่เปิดเผยสถานที่ตั้งที่แน่ชัดและสั่งการเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธขึ้นอีก 2.5 เท่าภายใน5ปีข้างหน้าการเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นเพียง1วันก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางและจะถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีของผู้นำจีนทางการจีนเปิดเผยว่าผู้นำจีนจะพบปะกับนายคิมหารือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจร่วมกันขณะรัฐบาลจีนกำลังมองหาแนวทางกระชับสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: วิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Radio. MCard Radio 100.75 MHz. 100.75

M-Card Radio 100.75 MHz M-Card Radio 100.75 MHz

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันท์ลงพื้นที่สงขลาติดตามความก้าวหน้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลานายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้รวมถึงโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารซึ่งได้รับมาตรฐาน GMPโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารหน่วยงานนักวิจัยและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานนายยศชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงอวมีนโยบายผลักดันภาคใต้สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศครอบคลุมทางด้านการแพทย์อาหารการเกษตรท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยมุ่งใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและอัตลักษณ์ของพื้นที่ฝากขังพี่สาวและน้าชายร่วมฆ่าน้ององุ่นตำรวจสภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุมตัวน้าชายอายุ17ปีและพี่สาวต่างบิดาของน้ององุ่นวัย13ปีไปยื่นคำร้องฝากขังที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิหลังผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้กระสอบคลุมหัวและบีบคอน้ององุ่นวัย7ขวบจนเสียชีวิตก่อนนำศพไปทิ้งอำพรางในสวนยางพาราโดยมีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดเมื่อวานนี้จุดแรกเป็นบ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่2ที่นำร่างน้ององุ่นไปทิ้งโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพี่สาวน้ององุ่นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะที่น้าชายถูกแจ้งข้อหาปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพล่าสุดทางศาลทองผาภูมิไม่ให้ประกันตัวน้าชายและพี่สาวของน้ององุ่นส่งตัวไปยังสถานพินิจกาญจนบุรีต่อไป WHO แถลงข้อมูลอีโบลาระบาดใน DR คองโกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น452คนส่วนยูกันดาพบผู้ติดเชื้อแล้ว19คนพร้อมยืนยันผู้เสียชีวิตสะสมจากไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วใน DR คองโกอยู่ที่82คนและยูกันดา2คนWHO ยังตั้งข้อสังเกตว่าการที่ DR คองโกและยูกันดาตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วรายใหม่เพิ่มถึง100คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก20คนภายในช่วง24ชั่วโมงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ายังคงเกิดการแพร่เชื้อในชุมชนอย่างต่อเนื่อง WHO ยังร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศแผนรับมือการระบาดระดับทวีปในระยะ6เดือนแล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8

0: โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

M-Card Radio 100.75 MHz M-Card Radio 100.75 MHz

0: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: M-COT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

M-Card Radio 100.75 MHz M-Card Radio 100.75 MHz

0: ลี่ยให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันยันประชาชนมั่นใจได้ไทยยึดผลประโยชน์ชาติสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นนี้พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรทั้งนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวการที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายหรือยอมรับแนวทางใดล่วงหน้าแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติพ่อของเด็กหญิงวัย7ปีเดินทางมารับร่างลูกสาวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การพาพ่อเด็กหญิงวัย7ปีมายื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อขอรับร่างลูกสาวนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดติเจียอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก่อนนำร่างเด็กหญิงวัย7ปีจากสถาบันเจ้าหน้าที่ได้ให้เอกสารใบแจ้งตายและเอกสารข้อ2เกี่ยวกับการตายข้อ 2.4 สาเหตุการตายสันนิษฐานระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวซึ่งตรงนี้รอผลและระหว่างการเคลื่อนร่างออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาพ่อของเด็กหญิงวัย7ปีเคาะลงพูดกับลูกว่ากลับไปบ้านเรานะตามพ่อกลับบ้านนะข่าวดีรับพรายมันยาฮอร์โมนข้ามเพศสิทธิ์บัตรทองจัดซื้อแล้วพร้อมบริการภายในเดือนมิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบดูแลทรานส์เจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดว่าเร็วที่สุดเริ่มกระจายได้ไม่เกิน10มิถุนายนนี้ไปยังบริการรวม50แห่งปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้บรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในหลักสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองและสปสช.โดยได้ดำเนินการจัดซื้อยาฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพทั้ง8รายการถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักประกอบด้วยกลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิงทั้งชนิดเม็ดชนิดทากลุ่มยาฮอร์โมนเพศชายชนิดฉีดกลุ่มยาบล็อกฮอร์โมนเพศชายชนิดเม็ดและกลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนกลางซึ่งนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญร่างกายเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

Heart Radio 100.75 MHz M Heart Radio 100.75 MHz

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061
1: Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCard Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์เกษตรลุยแก้ปัญหากุ้งไทย
1: MCOT Radio 100.75
0: ข่าวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีทางการมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1มิถุนายนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งมาตรการเฉพาะหน้าและแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวโดยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งเจรจากับมาเลเซียพร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำดูแลผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบต่อเนื่องเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากมาตรการระยะสั้นจะเดินทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกกลุ่มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเร่งเปิดตลาดผ่านกิจกรรมในจีนทั้งท็อปไทยแบรนด์ที่คุณหมิงเสี่ยเหมินไทยแลนด์วีคที่ต้าเหลียนและหลานโจรวมถึงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์และการโปรโมทกุ้งไทยในการแสดงสินค้าอาหารระดับโลกสำหรับระยะยาวกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะเร่งหารือกับทางการมาเลเซียคลี่คลายปัญหาและเตรียมยกระดับประเด็นเข้าสู่เวที WTO และอาเซียนหากจำเป็นยึดยาบ้า 220,000 เม็ดที่ศูนย์คัดแยกตำบลทักเทียมอำเภอเมืองตรังตำรวจสอบสวนกลางพร้อมชุดปฏิบัติการกองกำกับการ6บกป.ร่วมกันตรวจยึดยาบ้า 220,000 เม็ดที่ศูนย์คัดแยกแห่ง1สาขาตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดได้รับแจ้งจากสายลับว่าเครือขายยาเสพติดที่มีนายสันติสุขหรือสวัสดิ์อายุ35ปีมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดสิ่งของผิดกฎหมายกับกล่องพัสดุสีน้ำตาลโดยถูกส่งผ่านบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ศูนย์คัดแยกถนนห้วยยอดตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงเดินทางเข้าตรวจสอบและแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อขอตรวจสอบกล่องพัสดุต้องสงสัยพบกล่องพัสดุสีน้ำตาลมีลักษณะตามสายรับแจ้งจำนวน3กล่องซึ่งไม่พบประวัติชื่อผู้ส่งและผู้รับในระบบทะเบียนราษฎร์แต่จากกระดาษแตะหน้ากล่องพัสดุผู้ส่งคือนางสาวสุนันทาอยู่ที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและระบุชื่อผู้รับคือนางจำเนียนหมู่1ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังเมื่อเปิดกล่องพัสดุพบของกลางยาบ้ารวม 220,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงร่วมทำการตรวจยึดของกลางพร้อมติดตามนางจำเนียนผู้รับปลายทางมาสอบปากคำเพิ่มเติมและลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองตรังโดยจะนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ6บกป.เพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตำนานที่ยังมีลมหายใจยังทำพฤติกรรมแบบเดิมลุงมานพจอมทักดาบจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอและคำบรรยายเตือนภัยร้านอาหารตำนานที่ยังมีลมหายใจลุงมานพจอมชักดาบตำนานที่ยังมีชีวิตกลับมาแล้วลุงมานพเจ้าของวลีกินแล้วชักดาบโผล่มาสร้างวีรกรรมอีกครั้งกินข้าวแล้วชักดาบตอนเช็คบิลจะแกล้งชักเกรงคนเห็นหรือไม่รู้จะสงสารจะจ่ายค่าอาหารให้บางร้านไม่คิดเงินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่ร้านจิ้มจุ่มตรงข้ามสน.พระโขนงโลตัสสุขุมวิท50รอบนี้กินไปเป็นเงิน600กว่าบาทจากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายพิเชษฐ์ขัดวงอายุ32ปีผู้จัดการร้านเล่าว่าหลังจากมีการสั่งอาหารกินคุณลุงมีอาการชักเกรงเหมือนกับเป็นลมบ้าหมูบริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นคนในห้างได้โทรเรียกกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือแต่เมื่อกู้ภัยมาเห็นแล้วบอกว่าเป็นคนที่กินแล้วชักดาบและมีพฤติกรรมแบบนี้มามากแล้วตนจึงได้พูดจาสอนลุงมานพไปตามคลิปที่ปรากฏจากนั้นตำรวจนำตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงแล้วให้ญาติมารับและจ่ายค่าเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขา กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Bangkok Radio 100.75 MHz Bangkok Radio 100.75 MHz

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. M-Cod News FM 100.5หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันตั้งแต่เวลา18:00 น.ถึง20:00 น.นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ
2: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับถ้าเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นดราม่า
1: ครับ
2: นั่นก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีประเด็นที่พูดคุยหารือวิพากษ์วิจารณ์กันต่อในสัปดาห์ถัดไปนะครับประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการนำรายชื่อของคุณพ
1: ่
2: อค
1: ุ
2: ณแม่นะครับที่เราเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับปรากฏว่าถ้าเรานำชื่อของท่านมาท่านจะถูกตัดนะฮะเพราะว่าผิดหรือว่าขัดกับเงื่อนไขในการที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่แล้วก็ตามทางกระทรวงการคลังโดยท่านปลัดตะวันลนเนี่ยยังคงยืนยันว่าเงื่อนไขเนี้ยนะฮะเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้คนที่เขายากจนจริงๆนะฮะ
1: จนจริงๆไม่ใช่คนที่อยากจน
2: ใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับเขาอธิบายถึงเรื่องของการนำเงินพ่อแม่นะฮะนำชื่อของเขาเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่จะหลุดพ้นความยากจนพ้นเส้นขีดความยากจนซะที่ไหนล่ะลูกหรือพ่อแม่เนี่ยอาจจะประหยัดเข็มกันสุดๆแล้วแล้วค่อยๆขยับขยื่นเคลื่อนกันไปนะฮะแต่ไม่ได้พ้นความยากจนครับ
1: ใช
2: ่แต่ไม่เข้าเงื่อนไขเท่านั้นเอง
1: ครับก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีกระแสสังคม
2: ครับ
1: หลายๆภาคส่วนออกมาเรียกร้องว่าเอ๊ะมันการทำแบบนี้มันทำให้เรื่องของมีการคิดคำนวณว่าถ้าตัดเรื่องของบัตรคนจนที่กับผู้ปกครองจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่จะได้แล้วเนี่ยกับจำนวนเงินที่เอาไปลดหย่อนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันไม่คุ้มค่ากันแล้วมันก็อาจจะทำให้เด็กหรือว่าลูกๆเนี่ยละทิ้งในการดูแลผู้ปกครองด้วย
2: โอ้โหแล้วก็ขอโทษนะฮะตอนนี้โลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยตั้งชื่อโครงการกันใหม่เพียบเลยนะฮะ
1: ว่า
2: แทบจะอ่านออกอากาศไม่ได้เลยนะคร
1: ับ
2: อะไรพีพีพลัสเนี่ยนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะก็คืออยากจะให้ลูกดูแลหรือว่าอยากจะให้รัฐดูแลให้ผู้ปกครองตัดสินใจเอาอ่ะ
1: ครับ
2: เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคือถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยกระทรวงการคลังเขาเปิดให้อุทธรณ์เพราะวันที่17นะฮะก็เดี๋ยวจะมีไอ้ตอนเนี้ยนะฮะให้มีการตรวจสอบได้แล้วด้วยนะครับว่าคุณเข้าเงื่อนไขอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะอธิบายเหตุผลมาให้ผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยนะครับอุทธรณ์ได
1: ้ครับ
2: เช่นกรณีว่าลูกนำชื่อของเราไปนะฮะแล้วเราทำให้เสียสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทั้งที่ลูกไม่มาดูแลเราเลยเนี่ยนะฮะเอาประเด็นตรงนี้ไปแย้งได้ไปอุทธรณ์ได้ครับและอุทธรณ์ถ้าเกิดอุทธรณ์ฟังขึ้นท่านจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนมาแต่คนที่จะเสียสิทธิ์ไปก็คือปีภาษีถัดไปลูกท่านจะไม่สามารถนำชื่อเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีกแล้วเนี่ยฮะ ทางการเขาให้คุณตัดสินใจเอาครับ
1: ครับแต่ว่าทั้งนี้ก็อย่างที่บอกว่า ก็คงต้องรอดูแหละว่าหลังจากนี้รัฐบาลก็จะยังไงต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสดราม่าแม้ว่าจะมีคำชี้แจงจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมถึงปลัดกระทรวงเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศออกมาเนี่ยแต่ว่าก็กระแสสังคมนะเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระแสทั้งนั้นเลยม
2: ัน
1: เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนคืออย่างที่เขาคุยกันเล่นๆนะพี่ลงว่าบ้านเรามันขับเคลื่อนด้วยการด่าถ้าเกิดไม่มีการด่าหรือว่าไม่มีการออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เงื่อนไขต่างๆไม่ค่อยได้รับการเปลี่ยนแปลง
2: และปัญหานี้จะไม่เกิดเลยนะถ้าคนไทยอยู่ดีกินดีล
1: ื
2: มตาอ้าปากได้แล้วก็พ้นเส้นความยากจนโครงการนี้จะไม่เกิดเลยนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เนื่องจากโอ้โหของเราที่ผ่านมามันมีปัญหามากมายเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของเราเองมันทำให้ยังมีคนอีก13,180,000 คนที่ยังได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่ปี2565ครั้งแรกนะฮะแล้วก็มาปรับปรุงสังคายนากันใหม่ว่ามาตรวจสอบสิทธิ์กันใหม่ซีก็คือยุคนี้แหละครับ
1: ครับ
2: ที่เพิ่มเงื่อนไขมาเอา data นะฮะของภาครัฐเนี่ย17-18หน่วยงานเอามารวมเป็น1เดียวครับ
1: ครับ
2: เพื่อจะตรวจสอบว่าคุณอาทิตย์ในกอในขอในคอในงอเนี่ยนะฮะที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเนี่ยเล่นหุ้นหรือเปล่ามีรถกี่คัน
1: ม
2: ีทรัพย์สินที่แฝงอยู่หรือไม
1: ่
2: นะฮะทำประกันชีวิตไว้มากมายหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
1: ครับ
2: ซึ่งพอเรารู้เราทราบแล้วนะครับไม่มีเงินดาวเงินเดือนเมื่อก่อนนี้ได้เลยไงใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีรายได้มาเข้าเป็นประจำเลยเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงคุณทันทีแต่หลังจากนี้เขาจะมีการสอบล
1: ึ
2: กไปอย่างนี้แหละฮะที่อาจจะทำให้หลายคนไม
1: ่
2: เข้าเงื่อนไขนะฮะหรือว่าบางส่วนพ้นเส้นความยากจนไปแล้วนะฮะก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับประเด็นเนี้ยคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีเพจที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีแล้วก็มีคุณกรจาติกะวณิชนะฮะโพสต์ประเด็นเนี้ยนะครับน่าฟังน่าสนใจเอาประเด็นของคุณกรที่หยิบยกโพสต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเขาชื่อว่าแท็กบักหนอมเนี่ยนะฮะคุณกรเอาข้อความเนี้ยมาโพสต์ในเพจของคุณกรด้วยนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่นำบุตรที่บุตรเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยชี้ว่ามาตรการเหล่านี้ครับไม่ควรขัดแย้งกันและการที่ลูกใช้สิทธิ์หักภาษีก็ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่เดือดร้อนจากค่าครองชีพฮะโดยบอกว่าผมเห็นด้วยกับเนื้อความเห็นนี้ของคุณหนอมนะฮะก็คือแท็กบักหนอมเนี่ยนะฮะว่าเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนมันสำคัญกว่ากันหรือควรเลือกอะไรเพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่ควรถูกออกแบบให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะฮะคือการที่รัฐรับรู้ว่าลูกบางคนมีภาระดูแลพ่อแม่นะฮะอันนี้คือลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือการที่รัฐรับรู้ว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มที่ลำบากและต้องการความช่วยเหลือพื้นฐานสองเรื่องนี้มันไม่ควรขัดกันเองโดยเฉพาะในครอบครัวที่กำลังพยายามประคองชีวิตอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้ผมเข้าใจว่ารัฐจำเป็นต้องคัดกรองสวัสดิการเพราะงบประมาณมีจำกัดและรัฐควรป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ได้ลำบากจริงเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์แทนคนที่ลำบากกว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับและเป็นสิ่งที่รัฐควรจะทำแต่คำถามก็คือเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองนั้นสมเหตุสมผลหรือยังกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยก็ไม่ควรถูกตีความอัตโนมัติว่าพ่อแม่ไม่ลำบากแล้วนะฮะเอาชื่อท่านมาก็จริงเนี่ยท่านก็ไม่ได้พ้นความยากจนนะฮะยังอัตคัดอยู่ก็ยังมีนะครับ
1: ครับ
2: หรือครอบครัวนั้นมีคนดูแลเพียงพอแล้วอย่าไปตีความอย่าไปตีขลุ่มแบบนั้นเพราะลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกรับทุกอย่างได้แล้วนะในทางกลับกันการที่ลูกนำพ่อแม่ไปลดหย่อนได้มีเงื่อนไขสำคัญอยู่แล้วว่าพ่อแม่ต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีตัวเลขเนี้ยควรสะท้อนความเปราะบางไม่ใช่ถูกใช้เป็นเหตุผลว่าคนคนนั้นไม่ควรได้รับความช่วยเหลือและไม่ต้องและต้องไม่ลืมว่าสิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ 30,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้นนะนะฮะไม่ได้แปลว่ารัฐช่วยครอบครัวนั้น 30,000 บาทจริง เพราะตัวเลขเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ฐานลดหย่อนภาษีมูลค่าจริงที่ลูกได้รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาษีของลูกแต่ละคนม
1: ัน
2: เป็นขั้นบันไดไงฮะถ้าเงินเดือนมันต่อปีเนี่ยมันนิดหน่อยก็ 5% ไปใช่ไหมถ้าเพิ่มกว่านั้นเป็น 10% 15% 20% หรือ 25%
1: ครับ
2: ฐานภาษีมันต่างกันฮะฐานเงินเดือนมันต่างกันครับแต่ภาระจริงๆในการดูแลพ่อแม่มันอาจจะสูงกว่านั้นมาก
1: ใช่
2: สูงกว่าลดหย่อนมาก
1: ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้

0: เกิดขึ้นภายในครอบครัวบทที่มีการแชร์บทสนทนาภายในครอบครัวว่าอาจมันก็จะเป็นพ่อแม่อาจจะมีการโกรธลูกและที่เอาบอกว่าต่อไปเนี่ยแม่ก็อาจจะไม่ได้รับบัตรแล้วเพราะว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาว่าแล้วลูกจะทำยังไงได้เพราะว่าก็ทำแบบนี้มาทุกปีถ้าจะมาโทษเนี่ยก็จะมาโทษลูกก็ไม่ได้ต้องไปถามจากทางรัฐบาลแต่ว่าทีนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็ยังมีเปิดโอกาสให้เราไปพิสูจน์ตัวเองก่อนยืนยันตัวตนก่อนว่าจะได้รับการปลดจะอยู่ในเงื่อนไขใหม่ไหมหรือว่าจะถูกปลด
1: ครับนี่แหละครับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวรอดูเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะเปิดเผยนะฮะชี้แจงเลยนะครับว่า 13,180,000 คนเนี่ยนะฮะที่มาทวนสิทธิ์กันใหม่เนี่ยนะครับใครจะผ่านการคัดกรองนะฮะในขั้นตอนของเขานะฮะและคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยทางกระทรวงการคลังเขาจะชี้แจงเหตุและผลด้วยนะฮะว
0: ่
1: าคุณถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะอะไรถ้าเราไม่เห็นด้วยเราสามารถอุทธรณ์ได้ครับเราไปลงทะเบียนไปทวนสิทธิ์ของเรา5ช่องทางใช่ไหม
0: ครับ
1: ขออุทธรณ์ก็ทั้ง5ช่องทางนี่แหละครับสามารถอุทธรณ์ได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 2-3 วันเนี่ยที่มีการลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่4อ
0: ่
1: ะนะฮะ4มิถุนายนม
0: ี
1: คนลงจากเขามีคนเดินทางข้ามอำเภอเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วร้องห่มร้องไห้ว่าลงทะเบียนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่เคยได้บัตรมาก่อนเลยนะฮะต้องย้ำอย่างนี้ครับทางกระทรวงมหาดไทยและพัฒนาสังคมเนี่ยเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วฮะสำหรับคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกลายเป็นราษฎรยากจนเต็มขั้นเนี่ย อยู่บ้านเฉยๆครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะฮะผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและกระทรวงมหาดไทยและพม.ฮะเขาจะเคาะประตูบ้านเองครับไปขอสัมภาษณ์ท่านไปขอข้อมูลท่านแล้วท่านจะเข้าเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่ายากจนจริงหรือเปล่าข้อมูลอยู่ในมือของหน่วยงานรัฐหมดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีภาพที่มันออกมาเหมือนกับช่วงก่อนหน้านั้นเหมือนกันนะพี่รองก่อนที่ในช่วงที่มีการลงทะเบียนเรื่องของใช้สิทธิ์อาจไทยช่วยไทยพลัสว่าจะต้องมีการสแกนใบหน้าจะต้องมีการยืนยันตัวตนอะไรต่างๆนานาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหลายๆท่านอะอย่างบางรายอย่างที่มีการนำเสนอผ่านสื่อหลายๆช่องที่ก็บอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือป่วยเป็นมะเร็งก่อนหน้านั้นก็คือมีผมดก
1: ต้องให้คีโม
0: ใช่แล้วพอหลังจากนั้นพอไม่มีพอระยะเวลาผ่านไปก็ต้องโกนผมไม่มีผมเนี่ยแล้วก็ทำยังไงก็สแกนหน้าไม่ผ่านต้องไปขอยืมวิกจากคนในหมู่บ้านเพื่อเอามาสแกนกว่าจะได้นี่คือเราจะได้เห็นข้ามน้ำตาของผู้สูงอายุเนี่ยหลายเคสหลายกรณีมากที่มันจะต้องออกมาเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อที่จะขอรับสิทธิ
1: ์
0: ช่วยเหลือจากรัฐ
1: แต่คุณยายท่านนี้ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ได้แล้ว
1: เพราะว่ามีคนให้ยืมวิกผมแล้วก็สแกนผ่าน
0: ครับ
1: โอ้โหก็คือระบบอัตโนมัติอะเวลาสแกนเนี่ยมันไม่
0: ด
1: ู
0: ยาก
1: ประสาทจริงๆนะ
0: ครับหรือว่าเราต้องอาจต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
1: คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็มันมีประเด็นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวตามกันต่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นยังไงบ้างคุณอาทิตย์ได้ใช้หรือยังครับ
0: ได้ใช้ไปแล้วครับเพราะว่าโค้ดตั้งแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เราเริ่มเราคุยกันเมื่อวันนั้นยังเป็นอาทิตย์แล้ววันยัง วันที่31เนาะยังไม่เริ่มโครงการ
1: และ
0: อีกวันหนึ่งมาก็คืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเอ๊ะมันจะคนจะงงไหมคนจะสับสนไหมเพราะว่ามันก็จะมีบาง

0: คอมเมนต์บางที่บางผู้ฟังบางท่านที่บอกว่าทำไม50 50มันดีอยู่แล้วทำไมมาเอาแบบใหม่ดูสับสนดูงงมากกว่าเดิมแต่ว่าพอใช้จริงอ
1: ่
0: ะ
1: มันคล่องมาก
0: มันลื่นลื่น
1: เปิดลื่นเปิดมากแล้วก็เป็นการที่จะต้องตัดสินใจยากไหมผมยอมรับเลยว่าไม่ยากเลยนะฮะอย่างราคาอาหารเนี่ยนะครับ70บาทจ่ายจริงเท่าไหร่รู้ไหม
0: เท่าไหร่
1: ที่เจ้าต้องหักจากเราไป 40% 20
0: กว่าบาท
1: ใช่ไหมครับราคาอาหาร120บาทหักไปจริงๆ48บาทอย่างนี้นะครับทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อสินค
0: ้
1: าอุปโภคบริโภคง่ายขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้ค้าเองเนี่ยก็ขายของได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับ
0: ครับ
1: เห็นได้จากพอไปซื้อเนี่ยนะฮะคนต่อคิวขอใช้ถ้วยไทยครับ
0: ครับ
1: วันแรกวันที่1ที่ผมไปใช้เลยเนี่ยก็เริ่มใช้แต่6โมงเนี่ยผมไปใช้ตอน8โมงกว่าๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าแม่ค้ายังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
0: ยังไม่คล่องยังไม่
1: ค่อยคล่องนะครับพอให้เราสแกนนั้นจะไปซื้ออีกครั้งนึงวันเนี้ยนะครับโอ้โหแม่ค้าคล่องปลื้มเลยฮะ
0: ใช่แต่ว่าเราก็ยังเห็นว่าบางร้านเนี่ยก็ยังใช้ป้ายเดิมนะบางทีเราจะไปพูดว่าคนละครึ่งจะไม่ใช่คนละครึ่งแต่ว่าบางร้านก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งไหมคะไม่ค่ะเขาก็ยังจะติดชื่อโครงการเก่ามาก่อนแต่ว่าบางร้านส่วนใหญ่ก็คือจะติดป้ายแล
1: ้
0: วว่
1: า
0: เป็นไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าบางก็จะมีเนี่ยแหละบางร้านเขายังจะติดคำโครงการชื่อโครงการเดิมมาอยู
1: ่
0: แต่ว่าถ้าถามจริงๆตอนนี้ที่น่ากังวลนะพี่อารมณ์อาจจะเป็นยอดคงเหลือในวงเงินที่รัฐบาลให้มาเดือนละ 1,000
1: คือต้องวางแผนใช้ให้ดีแล้วก็ต้องใช้ให้หมด 1,000 นะครับเนื่องมาจากว่ารัฐบาลเขาชอบมาไปทบเดือนหน้านะฮะพอสิ้นเดือนมิถุนายนปุ๊บเนี่ยนะฮะทุกอย่างตัดเป็นศูนย์เลยครับ
0: ใช
1: ่แล้ววันที่1นะฮะมิถุนาแล้วอะไรกรกฎา
0: คมครับ
1: กรกฎาคมวันที่1เนี่ยนะครับเขาจะโอนเงินอยู่ในบัญชีอีก 1,000 บาทนะฮะ
0: ครับ
1: ไปที่เหลือจะเท่าไหร่เนี่ยนะฮะกลายเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นบริหารจัดการให้ดีครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเนี่ยผมเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งผ่านไปได้สัปดาห์เดียวนะพี่น้องจากวงเงินที่รัฐบาลให้น่ะ 1,000 บาทเนี่ยเหลือไม่ถึง500แล้วไงผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวและตามข้อมูลของวันนี้ที่ทางรัฐบาลเขามีการแจ้งข้อมูลมาจนถึงวันที่5มิถุนายนนะพี่อรงมีคนใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแสนกว่ารายแล้วนี่เพิ่งผ่านนี่คือข้อมูลนะวันที่5มิถุนายนปรากฏว่าคือ
1: กินทุเรียน
0: คือใช้ไปแค่5วันน่ะพี่อรง
1: กินทุเรียน
0: เกินวงเงินไปแล้ว
1: เออตอนนี้ทุเรียนลดราคาเหลือประมาณ100บาทต่อกิโลนะฮะคนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยกันเยอะต่อคิวกันยาวเลยนะฮะเพราะว่าคุณใช้เต็มวงเงินทันทีเนื้อต่อ1วันนะฮะ1วันเนี่ยเราใช้ไป133บาทกว่าๆเนี่ยหรือว่า134ใช่ไหมรัฐบาลออกให้200มันก็ประมาณ333อ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยคุณใช้สิทธิ์หมดเลยนะเพราะว่าทุเรียนลูกหนึ่งประมาณนั้นเลยนะครับ
0: ครับแต่อย่างที่บอกว่าคืออันนี้ยังไม่ถึงในรอบของทางไรเดอร์นะที่ทาง
1: ไรเดอร์วันที่15ใช่ม
0: ั้ยใช่นี่ยังไม่ถึงไรเดอร์นี่คือหมดไปแสนกว่าราย 142,610 รายเนี่ยใช้สิทธิ์เต็มวงเงินไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วที่บอกว่าเพิ่งผ่านไป5วันเองถึงข้อมูลณวันที่5
1: มิถุนายนก็บอกไงว่ามันตัดสินใจซื้อของได้ง่าย
0: ใช่แล้วบางทีอย่างถ้าเกิดบางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาอาหารนะมันจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 บาทแถวๆเน
1: ี่
0: ย
1: 20กว่าบาท
0: รอบๆเราเนี่ยจะสุดท้ายแล้วเราจะออกเองอยู่ที่ประมาณ206บาท28บาท
1: 26ถึง28บาท
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็รัฐบาลเค้าก็จะออกให้อีกนั่นแหละมันก็เลยไปเร็วมากที่คนตอนแรกๆบอกว่าจะกังวลว่าจะคำนวณยังไงจะคิดยังไงไม่ต้องคิดเติมเงินเข้าไป
1: เอางั้นก็แสดงว่าไอ้โครงการหรือว่าไอ้การเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ชะลอตอนปลายเดือนสิครับ
0: อาจจะไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนั้นอย่างที่บอกว่าคือบางคนเนี่ยใช้สิทธิ์ไปเกินครึ่งแล้วนะเกินเหลือไม่ถึง500บาทแล้วเนี่ยในวงเงินที่รัฐบาลเขาให้มาน
1: ี่ไงคุณผู้ฟังคุยกันมาแล้วนี่ไง
0: คร
1: ับ คุณสวิตไทยนะฮะอ่านผิดขออภัยนะคร
0: ับ ครับ
1: จริงค่ะแฟนซื้อทุเรียนแทบทุกวันคือซื้อลูกเดียวหมดโควต้าเลยนะฮะ333บาทของรัฐบาลกับเราที่ออกไปเนี่ยนะพดลูกมึงมันก็ประมาณสักโล2โลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่เออ2 300กว่าบาทประมาณเนี้ยครับ
0: ครับนั่นก็คือก็เป็นอีกอันนึงที่คงต้องกังวลแหละเพราะนอกจากเงินเราที่จะต้องเอาเข้าไปแต่ว่าวงเงินที่รัฐบาลให้มาแต่ละเดือนละ 1,000 เนี่ยก็ต้องบริหารจัดการให้ดีแม้ว่าจะให้แค่วันละ200แต่ว่าถ้าเกิดเรากินแบบเนี้ยมัน5วันอาทิตย์เดียวก็หมดเหมือนกัน
1: โอ้แล้วบัตรสวัสดิการต้องบอกอย่างนี้นะฮะที่รัฐเขาเติมเงินให้700บาท
0: บ
1: เรามีอยู่แล้ว300ใช่ไห
0: ม
1: รัฐเติมให้อีก700เป็น 1,000 บาท
0: ครับ
1: ร้านธงฟ้าร้านบลูพลัสอะไรประมาณเนี้ยนะ
0: ครับ
1: วันก่อนผมไปซื้อของอ่ะนะครับเพราะราคามันถูกกว่าร้านอื่นๆพอสมควรเนี่ยนะครับโอ้โหคนต่อคิวใช้บัตร

0: นะครับ
1: ครับ
0: คือไปคิดอีกมุมนึงว่าโอ้โหคนไทยอยู่เส้นแบ่งความยากจนที่ทุกคนต้องมีบัตรสวัสดิการไม่น้อยนะครับ
1: อือฮึ
0: ยืนต่อแถวกันเพราะว่าการที่จะเข้าไปซื้อได้เนี่ยต้องไปบอกรหัสเขาก่อนเขาจะให้รหัสเรามาก่อนเพื่อรหัสจะไปชำระค่าสินค้าไงครับโอ้โหหลายร้อยคนอ่ะ400-500มีอ่ะ500กว่าคนมีทั้งห้างเนี่ยผมเห็นนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วทุกคนถือบัตรนี้หมดเลยแล้วผมไปตอนแรกไม่รู้ไงนะฮะผมก็ช็อปช็อปช็อปช็อปช็อปแล้วก็พอเข้าเคาน์เตอร์เสร็จใครช่วยไทยรับไหมครับไม่รับ
1: รับแต่บัตรสวัสดิการ
0: ใช่ครับ
1: โ
0: อ้เราก็ต้องออกเอง
1: แต่จ่ายเต็ม
0: แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่ายังไงเราก็ต้องซื้อของอยู่แล้วนะครับอ่ะไอ้นี่สองเรื่องนะฮะที่คุยกันอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นแล้วก็รู้สึกว่าหดหู่พอสมควรเห็นภาพกับคุณอาทิตย
1: ์
0: นั่นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือชาวลาวจากถ้ำที่ล่องแจ้งฮะแขวงไซสมบูรณ
1: ์
0: นะครับคือเราประสบความสำเร็จสำหรับกู้ภัยไทยนะนะ
1: ฮ
0: ะคุณปอนจากกฤษที่โพสต์อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับคือเราช่วยเขาออกมาได้5คนและตอนเนี้ย
1: ติดค้างอีก2
0: ทีมกู้ภัยเนี่ยกลับถึงเวียงจันทน์แล้วมาพักค้างที่เวียงจันทน์เดี๋ยวจะกลับประเทศไทยแล้วก็เจ้าแขวงเนี่ยเขามอบประกาศนียบัตรแล้วก็ทำขวัญอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณทีมกู้ภัยของเรานะฮะแต่เป็นประเด็นที่ตอนที่จะถอนทีมออกมาเห็นคลิปภาพยัง
1: อันไหนฮะมีหลายคลิปมากเลยที่ออกมา
0: ก็คือ
1: กรณีมอบเงินด้วย
0: ของสองครอบครัวนั่นแหละที่มอบเงินเนี่ยสองครอบครัวที่สามีเขายังอยู่ในถ้ำอ
1: ่
0: ะยังติดค้างอยู่อ่ะวันนี้ถ้านับกันเนี่ยคือวันที่18เขามารอสามีเขาทุกวันนะฮะแล้วปรากฏว่าทุกคนกลับหมดอ่ะ
1: อ
0: ู๋คุณปอนกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นต่างชาติอ่ะร้องไห้เลยนะครับ
1: ครับ
0: คือไม่รู้จะไปอธิบายเขายังไงอ่ะว่าเราสู้ธรรมชาติไม่ได้อ่ะนะฮะเนื่องจากหนึ่งฝนในพื้นที่ตกหนักมากตกหนักแล้วน้ำตอนนี้ท่วมถ้ำท่วมถ้ำไม่เท่าไหร่ฮะวันก่อนมีเหตุแผ่นดินไหวอีกพอแผ่นดินไหวมันขยื่นขึ้นมาเนี่ยน้ำที่มันท่วมถ้ำอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีหินข้างบนฮะ
1: ล่วงลงมาอีก
0: มันล่วงลงมาแล้วก็ปิดถ้ำรูมันก็แคบเข้าไปอีกแล้วก็อันตรายสำหรับกู้ภัย
1: ก
0: ู้ภัยก็บอกว่าเราจะเข้าไปช่วยเขาเนี่ยแต่เราไม่อยากสูญเสียเพิ่มนะฮะสู้ทำไมชาติไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นคือฝนหยุดตกน้ำมันลดลงนะฮะเดี๋ยวจะกลับไปช่วยใหม
1: ่
0: แต่ไอ้คำว่ากลับไปช่วยใหม่เนี่ยคุณปอนบอกว่าแล้วจะไปบอกเขายังไงอ่ะสองคนที่นั่งรอสามีอยู่ปากถ้ำอ่ะ
1: ครับก็ดูเป็นประเด็นนะมากเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าคือในสื่อของทางหนูนะเขาก็เล่นประเด็นนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องของที่มาที่ไปลึกๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆอันก็ยังเป็นคำถามท
0: ิ้
1: ง question mark ไว้ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ทีมกู้ภัยของไทยต้องถอนตัวออกจากภารกิจเนี่ย
0: uh-huh.
1: คืออะไรกันแน่
0: uh-huh.
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแม้ว่าตอนแรกเนี่ยที่สามารถช่วยออกมาแล้วได้5คนแรกเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมีความหวังมากว่าจะต้องสามารถหาอีก2รายที่เหลือได้
0: เราดูไปแรกๆสิพอเริ่มภารกิจกู้ภัย2ร่างไอ้2คนสุดท้ายเนี่ยนะครับบอกว่าเคาะผนังแล้วมีเคาะกลับมาทุกคนมีความหวังหมดและเหตุใดมันจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาน
1: ั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือเรื่องของธรรมชาติมันก็พูดยากมันก็สู้ไม่ได้เพราะยังช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนหน้ามรสุมด้วยทั้งในส่วนของไทยเองในส่วนของสปป.ลาวแล้วก็หลายๆประเทศในแถบเนี้ยก็เจอฝนกันหมด
0: ของเราเนี่ยฝนมาบ้างไม่มาบ้างนะฮะขาดช่วงก็
1: ม
0: ีแต่ว่าของเขาอะฮะ
1: มาตลอด
0: ป่าอุดมสมบูรณ์แล้วมันมีแต่เทือกเขาเพราะฉะนั้นความชื้นเขาสูงนะฮะฝนตกทุกวันต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะเพราะว่ามันมีคลิปภาพที่ออกมากู้ภัยขึ้นรถแล้วกำลังจะกลับแล้วนะครับเขาก็ถ่ายภาพไงยืนอุ้มลูกรออยู่อะแล้วทุกคนกำลังกลับหมดอะแล้วเหลือเขาอยู่สองครอบครัวที่รอสามีซึ่งอยู่ข้างในแล้วไม่รู้ชะตากลับอะแต่ทางกู้ภัยเขาอธิบายเหมือนกันนะฮะบอกว่าสิ่งที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเขาเอาเก็บไว้ให้หมดเลยนะฮะอาหารการกินอาหาร
1: เอาไว้เป็นจุด
0: ๆครับ
1: เผื่อ
0: ว่าคนเราเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดนะฮะถ้าเกิดว่าน้ำลดเขาจะออกมาเขาจะดำน้ำออกมาเขาจะลุยทางออกมาแล้วมาอยู่ตามโถงต่างๆแล้วเห็นสิ่งของจำเป็นที่สามารถดำรงชีพได
1: ้
0: ชื่อว่าการดิ้นรนของคนน่ะในการเอาตัวรอดเราก็หวังอย่างนั้นฮะให้มันมีปาฏิหาริย์ครับ
1: ครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในชั่วโมงแรกนะพี่รอง
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาวันดื่มนมโลกแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นว่าค่าเฉลี่ยการดื่มนมของไทยเนี่ยมันยังต่ำมากและมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ทำไมคนไทยถึงดื่มนมน้อยหรือว่ามันมีความเชื่ออะไรหรือเปล่าที่ทำให้พอโตมาแล้วเราไม่ค่อยดื่มนมกัน

0: แล้วนี่แหละฮะไอ้ที่ดื่มนมน้อยเนี่ยจะทำอย่างไรจะกระตุ้นอย่างไรจะรณรงค์อย่างไรให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญให้คนไทยตระหนักรู้นะฮะและทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องรณรงค์เรื่องนี้กันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับนักวิชาการด้านโภชนาการครับ
1: ครับ
0: ก็ท่านจะมาอธิบายเลยนะฮะนมน่ะมีคุณค่าอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรที่ต้องกินกันนะฮะแล้วเด็กๆเนี่ยที่ดื่มนมน้อยขนาดไหนและจะต้องรณรงค์กันยังไงนะฮะพักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา28นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: เดี๋ยวจะคุยกับนักวิชาการด้านโภชนาการนะครับเพราะว่าไม่สายเกินไปนะฮะถ้าเราจะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่าวันที่1มิถุนายนของทุกปีนะครับคือวันอะไรหลายคนก็บอกว่าวันใช้ไทยช่วยไทยพลัสไงวันแรกนะฮะไม่ใช่ครับคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ชมครับอันนั้นถูกต้องครึ่งหนึ่งนะฮะเรื่องของวันที่1มิถุนายนก็คือเป็นวันดื่มนมโลก
1: ครับ
0: ไอ้ที่ต้องมาคุยเพราะว่ามันมีตัวเลขมาไงว่าคนไทยดื่มนมน้อยมากถ
1: ้
0: าไปเทียบกับประเทศอื่นๆครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างเฉลี่ยเนี่ยบอกว่าคนไทยดื่มนม21ลิตรต่อคนต่อปีนะครับแต่ว่าในที่อัตราค่าเฉลี่ยการดื่มนมทั่วโลกเนี่ยเขาอยู่ที่36ลิตรต่อคนต่อปีซึ่งมันก็เลยทำให้ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไปเยอะเลยแล้วมันก็อาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างหรือเปล่าที่ทำให้คนไทยไม่นิยมดื่มนมกันแล้ว
0: คื
1: ออย่างไรครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านดร.สง่าดามาพงศ์นะครับนักวิชาการด้านโภชนาการมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับดร.สง่าครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์ท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ครับ
5: วันนี้คุณดื่มนมหรือยังครับ
0: โอ้นี่ยัง
1: นมผสมมันได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
5: คำนี้คุณอาทิตย์กับคุณณรงค์เคยได้ยินมั้ย
0: ครับ
5: เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ววันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง
0: เคยได้ยินครับ
1: เคยได้ยินคร
5: ับผมว่าท่านผู้ฟังที่อายุมาสัก 50-60 เนี่ยเอ๊ะอาทิตย์ถึงหรือยังเนี่ย
1: ยังไม่ถึงครับอาจารย์ใกล้ๆเลย
5: ผมว่าคำนี้เป็นคำ talk of the town นะเป็นคำที่ทุกคนพูดจนติดปาก
0: อ
5: ันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการรณรงค์การดื่มนมในประเทศไทยแต่มาณวันนี้เนี่ยองค์การสหประชาชาติอาหารแห่งสหประชาชาติเนี่ย FAO เขาได้กำหนดว่าทุกวันที่1มิถุนายนของทุกปีทั่วโลกเนี่ยได้ออกมารณรงค์ให้คนในประเทศตนเองดื่มน
0: ม
5: เอ๊ะตรงนี้มันก็น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าการดื่มนมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญของมวลมนุษย์เนาะ
0: ครับ
5: เขาถึงได้ให้กำหนดเป็นวันสำคัญเช่นเราก็ได้ยินแต่วันงดสูบบุหรี่โลกว
0: ัน
5: ยาเสพติดนู่นนี่นั่นวันพ่อวันแม่เอ๊ะวันดื่มนมโลกก็น่าจะสำคัญมันมีเหตุผลครับท่านผู้ฟังเพราะว่านมเนี่ยมันเป็นอาหารที่ต้องเรียกเลยนะคุณณรงค์ว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดคำว่าซูเปอร์ฟู้ดก็คืออัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการเอาไปใช้นะฮะซึ่งมีเยอะแยะเลยแต่สารอาหารที่โดดเด่นมากๆที่มันมีอยู่ในนมแล้วร่างกายเอาไปใช้ได้ดีแล้วปริมาณที่เยอะเนี่ยมีอยู่2ตัวก็คือตัวโปรตีนกับตัวแคลเซียม
0: ครับ
5: โดยเฉพาะโปรตีนเนี่ยถ้าสำหรับเป็นวัยเด็กแล้วเขาจะทำให้เขามีการเจริญเติบโตสมวัยสูงใหญ่สมส่วน
0: อ
5: ันนั้นคือเด็กแต่ถ้าเป็นวัยทำงานอย่างเราเนี่ยจะทำให้สมรรถภาพการทำงานดีขึ้นกล้ามเนื้อจะแข็งแรงและป้องกัน ม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยในวัยผู้สูงอายุถ้าวัยทำงานกินโปรตีนอย่างเพียงพอเนาะแต่สำหรับวัยผู้สูงอายุถ้าได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอจากนมเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นโรคซาร์โคพีเนียภาษาไทยโรคกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยจะลดลงผมอยากจะขอหยิบเรื่องซาร์โคพีเนียขึ้นมาบอกให้ท่านผู้ฟังและคุณณรงค์ได้รู้ว่าทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับโรคนี
0: ้
5: เพราะว่าผู้สูงอายุที่เสียชีวิตด้วยโรคนู้นโรคนี้นั้นเนี่ยแต่วงการแพทย์ค้นพบแล้วว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยต้นเหตุมาจากกล้ามเนื้อน้อยกล้ามเนื้อน้อยเกิดจากการขาดโปรตีนเมื่อสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กนะพอเป็นผู้สูงอายุปุ๊บกล้ามเนื้อน้อยพอกล้ามเนื้อน้อยเกิดอะไรขึ้นในผู้สูงอายุหกล้
0: ม
5: หกล้มง่ายอันที่หนึ่งอันที่สองภูมิคุ้มกันต่ำพอภูมิคุ้มกันต่ำโรคนู้นโรคนี้ก็ไหลเข้ามาสู่ตัวผู้สูงอายุเลยก็เลยไปเหมาเอาว่าตายจากโรคนั้นจริงๆแล้วต้นเหตุคือขาดโปรตีน
0: ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าสรุปแล้วนมเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วดื่มได้ทุกวันครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ท่านผู้ฟัง
0: ครับกินได้ทุกวันแต่ว่าปริมาณมันต้องต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์เด็กควรกินเท่าไหร่วัยเยาวชนวัยรุ่นควรกินยังไงผู้ใหญ่กินนมอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะฮะคุณชุศนะบอกว่าหมอไม่ให้ทานมันไขมันสูงครับคุณหมออาจารย์ครับ
5: โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปว่าการดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยเนี่ยถูกบัญญัติไว้ในข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยหรือที่เรียกว่า FBDG Food Based Dietary Guideline ของคนไทยโดยกรมอนามัยเป็นคนออกกฎมานมต้องดื่มในปริมาณที่พอดีให้เหมาะสมตามวัยก็เอา3วัยแล้วกันเด็กโดยทั่วไปก็ตกอยู่ประมาณ 2-3 แก้วเด็กอนุบาลเด็กเล็กหน่อยก็ประมาณ3ถ้าเด็กปฐมมัธยมก็ประมาณ 1-2 ประมาณนี
0: ้
5: แต่ต้องเป็นนมรสจืดเท่านั้นนะฮะเราไม่ส่งเสริมให้เด็กดื่มนมปรุงแต่งรสสตรอเบอรี่วานิลานมหวานเพราะเด็กจะอ้วนแล้วฟันผุอันนั้นเป็นเด็กนี่วัยทำงานอย่างพวกเราเนี่ยก็จะตกอยู่มาเราเนี่ยก็จะตกอยู่มา 1-2 ไม่อยากให้เกิน2เพราะจะเจอปัญหาอย่างที่ท่านผู้ฟังถามมาเมื่อสักครู่นี้ว่านมมีไขมันสูงถ้าเราดื่มนมเกิน2แก้วขึ้นไปแม้จะเป็นไขมันนมฟูครีมหรือนมรสจืดก็ตามแต่เนี่ยโอกาสที่เราจะสะสมไขมันในร่างกายมีสูงแต่เราจะคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันอยู่แล้วคนที่อ้วนดื่มนมไขมัน 0% หรือพร่องมันเนยครับคุณณรงค์อันนี้เป็นวัยทำงานวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็คล้ายๆกับประมาณ 1-2 และส่วนมากจะเฉลี่ย1แต่ถ้าได้2ได้ก็ยิ่งดีก็ไปสร้างมวลกล้ามเนื้อแต่ต้องเป็นนมรสจืดเท่านั้นและไขมัน 0% สำหรับผู้สูงอายุนะครับ
0: คร
1: ับ แต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้นมที่เป็นนมจากพืชเนี่ยมันมาแรงมันมีผลประโยชน
5: ์
1: มีประโยชน์เท่ากับนมวัวไหมฮะ
5: เป็นคำถามที่ผมถูกถามเยอะที่สุด
1: ครับ
5: นะฮะก็คือนมพืชเนี่ยมาแรงแล้วราคาก็สูงแล้วการโฆษณาก็มาทำไมนมพืชมาแรงเพราะกระแสแพนเบสเกือมันมาแรงอะไรก็เป็นมาจากพืชซะหมดเลยจริงๆแล้วนมพืชเนี่ยอ่ะหลายคนนึกภาพไม่ออกนมถั่วเหลืองคือนมพืชแต่ระยะหลังมานี้เนี่ยน้ำเต้าหู้คือนมพืชแต่ระยะหลังมานี้มันเป็นนมอัลมอนด
0: ์
5: นม
0: พิ
5: โอนมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นธัญพืชที
1: ่
5: เป
1: ็
5: น
1: ถั่ว
5: นมโอ๊ตใช่คือโดยทั่วๆไปแล้วเนื่องจากเวลาเราน้อยผมขอสรุปว่านมจากพืชเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการหลายตัวใกล้เคียงกับนมวัวโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานใกล้เคียงกันแต่มีอยู่หลายตัวที่น้อยกว่านมวัวนั่นก็คือโปรตีนและก็แคลเซียมโปรตีนในนมพืชเนี่ยมีปริมาณใกล้เคียงกับนมวัวแต่คุณภาพของโปรตีนในนมพืชจะด้อยกว่านมวัวเล็กน้อยผมกำลังบอกว่าการเอาตัวชี้วัดคุณภาพนมว่าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยเขาวัดตัวชนิดของกรดอะมิโนกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบของโปรตีนในนมวัวเนี่ยจะส สมบูรณ์ที่สุดและเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้จำเป็นต้องได้จากนมวัวแต่ในนมพืชเนี่ยจะขาดอยู่ 2-3 ตัวที่มีไม่ครบนะฮะแคลเซียมก็เหมือนกันในนมวัวเนี่ยจะมีอยู่230มิลลิกรัมต่อ2ต่อ1แก้ว200 200cc แต่ในนมพืชโดยเฉลี่ยแล้วจะไม่ถึง100จะอยู่ประมาณสัก30 50มิลลิกรัมต่างกันเยอะเลย
6: ครับ
5: แต่ฟังดีๆฮะนมพืชหลายตัวเขาเติมแคลเซียมลงไปนะฮะก็เลยอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังคุณณรงค์ คุณอาทิตย์ว่า
0: ครับ
5: เวลาคุณจะกินนมพืชเนี่ยคุณอ่านฉลากถ้าเขียนว่า high calcium low sugar แคลเซียมสูงน้ำตาลต่ำอ่ะนั่นแหละมีแคลเซียมในนมพืช
0: ครับบางคนต้องเปลี่ยนจากนมวัวครับอาจารย์ให้อย่างลูกอย่างเงี้ย
6: ใช่
0: ตั้งแต่พอเริ่มขวดแรกผื่นขึ้น
6: แพ้นมวัว
0: แพ้นมวัวฮะคุณหมอก็ต้องนำให้ไปกินนมแพะไปกินนม
6: แลคโตสฟรี
5: ใช่อย่าว่าแต่ลูกคุณณรงค์หลานผมคนปัจจุบันที่อายุขวบครึ่งแพ้นมวัวไม่ใช่แพ้นมวัวฮะคือเขากินนมวัวไม่ได้คือคำว่าแพ้นมวัวที่ผมพยายามจะเน้นเนี่ยต้องระวังคำนี้นิดนึงผู้ใหญ่เองเนี่ยกินนมก็ไม่ได้คุณอาทิตย์ดื่มนมได้ใช่ไหม
6: ได้ครับแต่ว่าถ้ากินตอนท้องว่างก็มีปัญหาอยู่ครับอาจารย
5: ์ถูกต้องหลายคนเนี่ยแม้ว่าจะกินหลังจากกินอาหารแล้วก็ยังไม่ได
0: ้
5: ยังท้องอืดเดินวิ่งเข้าห้องน้ำอยู
6: ่
5: อันนั้นเป็นเหตุผลเพราะหลายคนเนี่ยไม่เคยดื่มนมวัวมาติดต่อกันหลายปีตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กเข้าสู่วัยหนุ่มก็ไม่เลิกกินนมเลยนะฮะเพราะนั้นกระเพาะของคนเหล่านั้นก็เลยไม่ได้สร้างน้ำย่อยย่อยนมที่เรียกว่าน้ำย่อยแลคเทสที่จะไปย่อยน้ำตาลแลคโตสที่มีอยู่ในนมพอกินนมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีน้ำย่อยแบคทีเรียตัวอื่นก็มาย่อยนมแทนแล้วมันก็สร้างแก๊สขึ้นมาบิดลำไส้ปวดท้องวิ่งเข้าห้องน้ำวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวครับคุณอาทิตย
6: ์
5: คุณณรงค์ท่านผู้ฟังหนึ่งอย่าดื่มนมตอนท้องว่าง
0: อ
5: ันที่สองหลังกินอาหารมื้อหลัก
0: ครับ
5: เอานมเทใส่แก้วลงไปแล้วจิบทีละนิดทีละนิดติดกันประมาณ5วันหลังอาหารนะฮะแล้วเราจะกลับมาดื่มนมได้แต่หลายคนบอกรับนมไม่ได้เพราะไม่เคยกินนู่นนี่นั่นก็บอกมันไม่อร่อยรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณไม่กินนมวัวเลยคุณไปกินนมพืชที่มีแคลเซียมผสมอยู่นะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองคุณต้องกินปลาเล็กปลาน้อยให้มากขึ้นผักใบเขียวให้มากขึ้นธัญพืชให้มากขึ้นมันก็จะทดแทนนมได้ครับ
0: ต่างวัยที่กินนมครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์อธิบายมาสักครู่เด็กวัยรุ่นกับคนวัยทำงานเนี่ยนะฮะประโยชน์ที่ได้ต่างกันใช่ไหมครับเราต้องการความสูงต้องเด็กต้องทานคนที่อย่างผมคุณอาทิตย์อย่างเงี้ยมันคงไม่สูงไปกว่านี้แล้วนมช่วยอะไรฮะนอกเหนือจากสร้างกล้ามเนื้อมันมีอะไรดีอีกไหมครับอาจารย์ฮะ
5: สมรรถนะการทำงานฮะคุณณรงค์
0: ครับ
5: เขามีงานวิจัยหลายชิ้นนะฮะว่าคนที่ดื่มนมเป็นอาหารเสริมในวัยทำงานเนี่ยจะมีสมรรถนะการทำงาน productivity จะดีนะฮะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมวลกล้ามเนื้อจะเยอะกว่านะฮะโดยเฉพาะพวกที่เล่นเวทพวกที่เพาะกล้ามเนื้อพวกเล่นกีฬาเนี่ยนมกลายเป็นอาหารเสริมที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเลย
0: ครับ
5: แต่สำคัญที่สุดในวัยทำงานถ้าคุณดื่มนมได้รับโปรตีนและแคลเซียมเป็นประจำเนี่ยพอคุณเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโอกาสที่คุณจะเป็นซาร์โคพีเนียหรือกล้ามเนื้อรีบเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มนม
0: อ
5: ันนี้ชัดเจนมากอันนี้เป็นผลประโยชน์ระยะยาวครับคุณณรงค
0: ์ที่มันมีโฆษณาครับอาจารย์ฮะนมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยที่ให้ไปทานนี่ก็คือเน้นเรื่องของสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อให้ท่านไม่หกล้มง่ายขาแขนไม่อ่อนแรงอย่างนั้นแหละครับอาจารย์ฮะ
5: ครับมีการโฆษณาก็ต้องระวังนิดนึงฮะสื่อทางโซเชียลมีเดียออนไลน์เนี่ยบางทีก็เป็นธุรกิจการค้าก็บางทีก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของอย.ก็บอกว่านมตัวเองนั้นมีแคลเซียมสูงมากกว่าชาวบ้านนะฮะแต่ผมจะบอกข้อเท็จจริงว่านมทุกชนิดที่ยังไม่หมายถึงนมวัวเนี่ยนมที่เราดื่มเป็นนมสัตว์เนี่ยมันมีแคลเซียมอยู่ในปริมาณที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วแต่การไปเติมแคลเซียมลงไปในนมวัวอีกรอบนึงเนี่ยถือว่ามันเป็นการเติมที่มากเกินไป ไม่ได้หมายความว่านมที่ไปอ้างว่ามีแคลเซียมสูงแล้วกินเข้าไปร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมส่วนเกินไปได้ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมในปริมาณที่ร่างกายต้องการเท่านั้นในทางตรงกันข้ามถ้าแคลเซียมเยอะเกินไปอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณดารุณ
0: ์อ๋อฮะโอ้เพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วเราจะดูยังไงล่ะครับอาจารย์ฮะ
5: ว่า
0: เราจะเนี่ยฮะซื้อเขาบอกเขาแคลเซียมสูงมากเลยแต่ว่าร่างกายเราต้องการใช้เท่าไหร่อย่างเง
5: ี้
0: ย
5: คือมันมีนมเป็นเขาเรียกมาเป็นอาหารทางการแพทย
0: ์ครับ
5: ดารุณ์
0: ครับ
5: อาหารทางการแพทย์คุณจะสังเกตไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่เราที่อายุมากเนี่ยเขาจะซื้อมากิน
0: ครับ
5: ที่หนึ่งอันที่สองคนป่วยที่ต้องการให้คีโมที่เป็นมะเร็งเพราะจะต้องไปเพาะกล้ามเนื้อเอามากินอันที่สองอันที่สามผู้สูงอายุที่ขาดเขาก็จะกินอันที่สี่คนที่เพาะกล้ามเนื้อนักเล่นกล้ามนักฟุตบอลพวกนี้จะกินอาหารพวกนี
0: ้
5: นะฮะแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรไม่ได้มาสร้างกินสุ่
0: ม
5: สี่สุ่มห้าเพราะนมพวกนี้มีโปรตีนสูงก็จริงแคลเซียมสูงก็จริงแต่ไขมันก็เยอะอาจจะหนีเสือป่าจระเข้ก็ได
0: ้
5: นะครับก็ต้องดูให้ดี
0: บางคนนะฮะกินทั้งนมนะครับแล้วก็เติมด้วยไข่ขาวแล้ว5ฟอง6ฟองอกไก่อีกต่างหากฮะเพื่ออยากจะได้โปรตีนเข้าไปเยอะๆครับอาจารย์
5: ตรงนั้นเป็นกลุ่มคนที่เขาต้องใช้พลังงานเยอะเช่นพวกนักกีฬาหนักๆพวกวิ่งมาราธอนพวกที่ต้องการเล่นกล้ามเนื้อพวกเนี้ยเขากินเสร็จเขาเอาไปใช้นะคุณณรง
0: ค์
5: มันก็เลยไม่เกิดผลเสียแต่พวกเราเป็นคนธรรมดา
6: เราไม่ได้ใช้ขนาดนั้น
5: ใช่เราไม่ต้องการขนาดนั้นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยแล้วมันแพงอีกต่างหากนะครับ
6: อาจารย์แต่ว่าอย่างคนอย่างรุ่นผมเนี่ยก็จะใช้วิธีการดื่มนมเนี่ยอาจจะไม่ใช่นมเพียวๆอาจารย์อาจจะไปผสมกับกาแฟผสมกับเครื่องดื่มอย่างอื่นเนี่ยมันทำให้คุณค่าในนมเนี่ยมันลดลงไหมหรือว่าเรามันสามารถนับได้ไหมอาจารย์ว่าเป็น1แก้วเท่ากัน
5: ประเด็นนี้ดีมาก
6: ครับ
5: ผมเคยแนะนำว่าใครที่ดื่มกาแฟดำแล้วไม่ไปใส่ครีมหรือไม่ใส่น้ำตาลแต่ใส่นมสดเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยนั่นเป็นอรรถรสอีกอันหนึ่งที่คุณจะได้รับไม่มีอินเทอร์เฟียร์กันหรอกหลายคนบอกคาเฟอีนไปทำให้แคลเซียมในน
0: ม
5: ดูดซึมได้น้อยลงมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันจะได้ประโยชน์มากกว่าหรือณเวลานี้คนดื่มนมในรูปของชาไข่มุกที่คุณอาทิตย์กำลังจะถามผมนะฮะดื่มนมในรูปของเครื่องดื่มที่มันเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเช่นแม้กระทั่งชาชาไทยหรือชาอะไรทั้งหลายชาเขียวเนี่ยนะฮะก็ใส่นมเข้าไปนะฮะซึ่งตรงนั้นผมถือว่าก็เป็นประโยชน์แต่เนื้อนมจะน้อยกว่าแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องน้ำตาลและความหวานนะฮะ
0: ค
5: ือเราไม่ต้องการให้ใครมาดื่มนมแล้วมันมีน้ำตาลผสมอยู
0: ่
5: จริงๆแล้วในนมเนี่ยเขาก็มีน้ำตาลของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าไปแอดน้ำตาลพิเศษเข้าไปนั้นมันจะเป็นส่วนเกินมันก็ไปสะสมไขมันในร่างกายได้อย่าลืมการกินอะไรที่มันหวานจนเกินไปร่างกายใช้ไม่หมดน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมัน
0: โอ้งั้นแนะนำอยู่ทีครับเพราะว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอาจารย์ครับรสสตรอเบอรี่รสกล้วยหอมรสชาเขียวมันเป็นรสหวานทั้งนั้นเลย
6: เต็มเชลฟ์ไปหมดเลยอาจารย
5: ์คุณณรงค์ครับเมื่อก่อนเนี่ยใช่เลยตอนนี้เราออกมาโลงกันหนักมากให้กินนมรสจืดปรากฏว่าจาก อนามัยโพของกรมอนามัยที่เขาสำรวจทั่วประเทศมาล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าคนไทยดื่มนมรสจืดมากขึ้นโดยเฉพาะในเด
0: ็
5: กนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่เขาเริ่มรู้แล้วล่ะว่าการดื่มนมรสหวานหรือปรุงแต่งรสนั้นเนี่ยประโยชน์มันน้อยกว่านะฮะทีนี้มันมีตัวหนึ่งที่มีคนถามผมเยอะมากคุณณรงค์คุณอาทิตย์ก็คืออ้าวแล้วโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวล่ะมันแทนนมได้ไหม
6: ครับ
5: แทนได้ครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมนะฮะแต่มีอยู่สองประเด็นก็คือหนึ่งโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวในประเทศไทยมักจะเติมน้ำตาลหวานเทียบหวานจ่อยเลยอ่ะนะฮะนะฮะอันที่สองราคาถ้าเทียบกับปริมาณแล้วมักจะแพงกว่าคุณณรงค์ไปดูนมเปรี้ยวสิขวดเล็กนิดเดียวอ่ะขายเท่าไหร่กับนมกล่อง UST กล่องหนึ่งเท่าไหร
0: ่
5: มันโอกาสที่เราจะได้รับนมเนื้อนมต่างกันเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นระหว่างนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตกับนมกล่องหรือแพสชไลท์ธรรมดาเนี่ยนะครับ
0: โอ้อย่างนมเปรี้ยวที่บอกว่ามีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสอะไรเงี้ยอาจารย์แต่มันก็หวานเลยอ่ะครับ
5: ใช่ แต่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการดื่มนมและท้องเดินน้ำย่อยไม่มีน้ำย่อยแลคเทสอยู่เนี่ยหมอบางคนเขาก็แนะนำให้ดื่มนมเปรี้ยวที
0: ่

0: ไม่มีน้ำตาลเป็นเพลนโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตที่ไม่ใส่น้ำตาลนะฮะ
1: ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามต่อปีต่อคนคนไทยยังดื่มนมน้อยมากๆอยู่เนี่ยครับอาจารย์ฮะแม้ว่าจะกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ว่านมนมจืดเนี่ยคนไทยดื่มเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยแต่จะรณรงค์ให้เป็นเหมือนกับวิถีชีวิตยังไงฮะให้คนหันมาดื่มนมเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย
0: ์นี่แหละครับเป็นสิ่งที่องค์กรที่เกี่ยวข้องมีอยู่ 3-4 องค์กรนะฮะที่ผมจะพูดต่อไปนี้ว่าวันที่10เนี่ยเราจะจับกลุ่มคุยกันเลยผมถึงได้พยายามขอให้คุณณรงค์มาพูดเรื่องนี้ว่าเราจะทำอย่างไรที่จาก121เนี่ยให้ขึ้นมาเป็น125ภายในสิ้นปี70อันนั้นเป็นเป้าหมายเราเราจะมีเวลาทำงานอยู่ปีเศษๆนะคุณอาทิตย์คุณณรงค
1: ์
0: ว่าเราไม่อยากขายหน้าประเทศอื่นเขาญี่ปุ่นเนี่ยเกือบ100ลิตรต่อคนต่อปีนะฮะสิงคโปร์เนี่ย60กว่านะฮะแม้กระทั่งเวียดนามเองก็สูงกว่าเราเรามาต้วมมาเตี้ยมอยู่จาก18ขึ้นมาเป็น20 20ขึ้นมาเป็น21ใช้เวลา10กว่าปีมันช้าเกินไปนะฮะเราก็เลยออกมาวางเป้าหมายว่าสิ้นปี70คนไทยต้องดื่มนมคนละ25ลิตรต่อคนต่อปีนะให้ได้วิธีการของเราคือเรามาจับจุดที่ตรงนี้ฮะท่านผู้ฟังว่าเด็กอนุบาลประถมเนี่ยถึงป.6เนี่ยเขามีนมโรงเรียนดื่มเนาะแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าเด็กต้องดื่มนมดื่มนมจากการรณรงค์คนเด็กอนุบาลถึงประถมต้นเนี่ยเอ้ยถึงประถมป.6เนี่ยเขาก็ดื่มเด็กไทยดื่มนมร้อยละ88ครับคุณณรง
1: ค
0: ์แต่ปรากฏว่าพอขึ้นม.1มัธยมต้นปุ๊บเนี่ยจาก188ดรอปเหลือ
1: 144
0: น่าตกใจ
1: ครับ
0: น่าตกใจจะเป็นเพราะไม่มีนมโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: ด้วยเหตุผลนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยน่าจะขยายการดื่มนมเนี่ยไปถึงมัธยมต้นน้อยก็ม.1 ม.3 ม.4 ไปนะฮะให้มันไปถึงตรงนั้นอันที่1อันที่2ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กไทยระดับอนุบาลถึงมัธยมไปถึงประถมป.6เนี่ยดื่มนมกล่องที่2เราจะใช้คำว่านมกล่องที่2เด็กจะต้องได้รับเนี่ยมาเป็นตัวเดินเรื่องในการรณรงค์เพราะว่าถ้าเด็กดื่มนมกล่องที่2ได้เนี่ยมันจะทำให้การเจริญเติบโตของเด็กได้มากกว่านี้เราวิจัยออกมาแล้วฮะว่านมกล่องเดียวโปรตีนกับแคลเซียมในเด็กไม่พอเราจะรณรงค์อย่างไรว่าในผู้สูงอายุเนี่ยต้องหันมาดื่มนมกันให้มากขึ้นเพื่อป้องกันสักโคปินเนียหรือโรคกล้ามเนื้อน้อยเราจะหันมาบอกวัยทำงานให้มาดื่มนมเพื่อป้องกันให้เป็นโรคกล้ามเนื้อร้อยช่วงระหว่างวัยเป็นผู้สูงอายุได้อย่างไรและไม่ให้ตัวเองนั้นมีความอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำกล้ามเนื้อรีบอะไรอย่างเนี้ยนะฮะเราจะดูลงใน3กลุ่มนี้ครับแล้วเราจะจับมือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมนมไทยให้เด็กเข้าถึงนมในราคาที่ถูกกว่านี
1: ้
0: นะเป็นสิ่งที่เราจะทำและเราจะจับมือกับพวกโมเดิร์นเทรดที่ขายนมทั้งหลายบิ๊กซีโลตัสแมคโครทั้งหลายเนี่ยใครที่มีลูกเรียนหนังสืออยู่จะได้ซื้อนมในราคาที่ถูกลงนะฮะเราจะบอกผู้ปกครองว่าลูกเลิกเรียนหนังสือแล้วกลับมาถึงบ้านเอานมวางไว้ให้ลูกได้ดื่มเสาร์อาทิตย์ให้ลูกได้ดื่มเราจะจับมือกับมหาวิทยาลัยโรงเรียนทุกโรงเรียนให้มีอาจจะเป็นตู้หยอดเหรียญใส่เงินเข้าไปแล้วนมไหลลงมาอะไรประมาณนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างที่เราจะทำครับ
1: คุณณรงค์เพื่อเป้าหมายปี70คนไทยจะดื่มนมเพิ่มนะฮะจาก21เป็น25นะฮะลิตรต่อคน
2: ต่อปี
1: ต่อปีนะครับอาจารย
2: ์ครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: และมันและมันจะไปสอดรับกับเป้าหมายของกรมอนามัยที่บอกว่าเด็กไทยสิ้นปี2570เนี่ยเด็กไทยที่เป็นเด็กผู้ชายอายุ19ปีเนี่ยต้องสูง175เด็กผู้หญิงต้องสูง165สิ้นปี2570อันนี้เป็นเป้าหมายของกรมอนามัยเพราะฉะนั้นมาตรฐานการออกมารณรงค์ดื่มนมเนี่ยท่านผู้ฟังผมถึงบอกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยสูงใหญ่สมวัยมากขึ้นครับ
1: ครับสักครึ่งนาทีครับอาจารย์ฮะก่อนจะพักกันเนี่ยนะฮะคุณสุทิศถามมาบอกว่ากินอย่างอื่นแทนนมได้ไหมครับที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการเท่ากันเนี่ยครับ
0: อาหารที่มันจะมาทดแทนนมไ ก็เป็นอาหารพวกในแง่ของโปรตีนก็โปรตีนจากสัตว์พวกปลาพวกเนื้อหมูเนื้อไก
1: ่
0: นะฮะถ้าจะเป็นพวกพืชก็เป็นพวกถั่วเมล็ดแห้งที่จะมาแทนนมวัวได้แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วไงฮะว่าโปรตีนกับแคลเซียมที่อยู่ในนมวัวเนี่ยอยู่ในรูปของร่างกายเอาไปย่อยแล้วดูดซึมได้ด
2: ีเลย
0: และปริมาณเยอะกว่าครับ
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: ในนมเรามีครบอยู่แล้วนะฮะราคาไม่แพงด้วยถูกกว่าอีกตั้งหลายนะ
2: เอาไปร่างกายไปใช้ได้ทันทีด้วย
1: ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับ
1: ดร.สง่าดามาพงศ์ครับนักวิชาการด้านโภชนาการเนี่ยเดี๋ยววันที่10เนี่ยนะฮะเขาจะมีการคุยกันนะฮะจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดว่ามีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเอาตัวเลขไปคุยในวงประชุมแล้วเราจะไม่อายเขาอะนะฮะว่าโอ้โหประเทศไทยนะครับที่บอกว่าพัฒนาทุกอย่างเนี่ยคนไทยดื่มนมเท่าไหร่
2: 21เอง
1: 21ลิตรอ่ะต่อปีอ่ะนะฮะญี่ปุ่นเนี่ย100อ่ะ100ลิตรอ่ะนะครับโอ้โหมากกว่าเรากี่เท่าอ่ะ
2: มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอีกอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: ค่าเฉลี่ยเขาอยู่ที่36แต่ว่าญี่ปุ่นเป็น100
1: ครับ
2: ครับ
1: เวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนกับเราเนี่ยเขาก็ไปไกลแล้วนะฮะเขารณรงค์ได้ผลพอสมควรเลยนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักครู่นึงครับ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับยังคงอยู่ในชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: คุณบัวเหลี่ยมถามเข้ามาจริงไหมนะฮะสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ช่วยเร่งเผาผลาญไขมันจริงครับ
2: ครับ
1: นะฮะถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยระบบเมตาบอลิซึมครับการเผาผลาญดีมากเลย
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ก็มีหลายๆอันที่มันก็คงต้องเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะพี่หลวงพ่ออย่างที่บอกว่าคือความเชื่อของคนไทยหลายๆคนบอกว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยพอหมดยุคที่กระดูกจะยืดหมดยุคจะสูงแล้วเนี่ยเราก็ชะลอการกินนมไป
1: คือประโยชน์ของนม
2: อีกเยอะอยู่
1: ประโยชน์ของนมมันจะต่างจากเดิมแล้วนะฮะถ้าเด็กๆอนุบาลประถมไปเนี่ยนะกินเพื่อสูงกินเพื่อบำรุงร่างกายแต่พอเป็น
2: วัย
1: ทำงานแล้วนะฮะเรากินเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเสริมความแข็งแรงของกระดูกนะส่วนผู้สูงอายุกินเพื่อเสริมกล้ามเนื้อนะเพราะว่าอยู่ดูขายายผมอะ
2: ครับ
1: ขาเท่าแขนอย่างเง
2: ี้
1: ยนะฮะแต่ก็ยังเดินได้อะคิดดูสิครับตอนนั้นนะฮะ
2: ใช่มันก็จะถ้าเกิดมีกินนมเข้าไปเป็นประจำอยู่แล้วมันก็จะช่วยชะลอทั้งหมดนั่น
1: เ
2: อง
1: เสริมกล้ามเนื
2: ้
1: อ
2: ใช่เสริมกล้ามเนื้อแล้วก็ชะลอการสลายตัวของกล้ามเนื้อไงตามยุคตามวัย
1: ใช่ใช่ครับคือพอชะลอการสลายของกล้ามเนื้อเนี่ย
2: ครับ
1: การเดินการยืนมันก็จะมั่นคงไม่หกล้มง่ายนะฮะอันเนี้ย คือผลดีของนม
2: เพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่ดร.สง่าพูดไปว่าคือบางทีเรื่องของนมและประโยชน์ของนมมันก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยมันเป็นภูมิคุ้มกันหลักแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถเสริมไปตรงนี้เนี่ยพอแก่ตัวไปอายุมากขึ้นเนี่ยโรคต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยพอเราไม่มีภูมิมันก็เข้ามาได้ง่ายเพราะฉะนั้นนมเนี่ยสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเพราะอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์สง่าบอกไปสโลแกนอะไรนะพี่อรงบอกว่าวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง
1: โอ้เป็นโฆษณาเลย
2: ใช่แต่ว่าในยุคผมมันจะใช้คำว่ารักใครให้ดื่มนมจะเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือนมนั้นก็คือยังคงสามารถทานได้ทุกวัยทุกเพศทุกวัย
1: คุณทองแดงคุยเข้ามาบอกว่าสูง170หนัก60อายุ66ทานทุกวันเช้าตี5เลยนะฮะโอ้นะครับแล้วก็มีถ้าพูดถึงเรื่องนมนะครับคุณสุภัชชาติบอกว่าดื่มน้ำนมถั่วเหลืองแล้วไม่มีท้องเสียเลยเพราะว่าข้อความก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบอกว่าดื่มนมวัวเข้าห้องน้ำทุกทีจะถ่ายท้องเลยนะคร
2: ับครับที่อาจารย์พูดไงว่ามันจะมีเรื่องของกรดในกระเพาะที่มันไม่ย่อยตัวแลคโตสอ
1: ่
2: ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะวิธีแก้ก็คือเพราะว่าเราไม่ได้ดื่มนมมาเป็นเวลานานการจะแก้ก็คืออย่ากินตอนท้องว่าแล้วก็ให้จิบ
1: จิบจิบก่อน
2: จิบหลังมื้ออาหาร
1: สัก 4-5 วันนะฮะร่างกายก็จะปรับตัวได้นะ
2: ครับ
1: มีคุณเทศยะคุยเข้ามานะฮะบอกว่าเมื่อวันก่อนผมไปร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งที่ชาวไทยและละแวกบ้านผมมาสังสรรค์กันครับผมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเพราะผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยและก็อ่านภาษาไทยได้ด้วยครับโอ้ฮะ
2: ครับไม่คุณสิริบุญชูนะครับทักทายมาทางไลน์ก็บอกว่าผู้สูงอายุดื่มนมวัวแต่เป็นนมผงที่ชงมากับน้ำจะได้ประโยชน์เท่ากับนมสดไห
1: ม
2: เพราะอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์สง่าบอกไปว่านมเนี่ยมันก็จะมีคุณประโยชน์ต่างกันตามลักษณะแต่ว่าก็คือต้องดูตามซองว่ามันให้สารอาหารประเภทไหนเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจากเดิมเพราะว่าอย่างถ้าเกิดนมสดเนี่ยมันก็จะมีปริมาณแคลเซียมมีปริมาณโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่แล้วแล้วเพียงสัดส่วน
1: เพียงพอต่อร่างกายที่จะดูดซึมอยู่แล้วนะฮะไปซื้อที่โอ้โหเป็นผงมาแล้วก็มาผสมแล้วบอกว่าเขาอัดแคลเซียมไปสูงมากๆเนี่ยสูงปรี๊ดเลยนะ
2: ครับ
1: ร่างกายใช้ได้ประมาณหนึ่งฮะที่เหลือก็ต้องกระจัดทิ้ง
2: ออกมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลือกให้เหมาะสมครับที่ร่างกายต้องการต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2ยังมีประเด็นอีกมากมายที่ต้องมาคุยกันครับ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวครับยังมีประเด็นที่เราจะคุยชั่วโมงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของไทย

0: และกัมพูชาครับคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีหลายประเด็นประเด็นหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาทำหนังสือประท้วงเราเรื่องของการไปเผาสะพานไม
1: ้
0: ตรงปราสาทคณานะฮะโอ้เมื่อวานนี้ฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอธิบายนะ
1: อ๋
0: อเขาทำหนังสือประท้วงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะมีปัญหากันและกระทบกระทั่งกันสองรอบเนี่ยนะครับเรื่องของการลุกล้ำอธิปไตยเนี่ยเราทำหนังสือประท้วงกัมพูชาไป670กว่าครั้งเขาก็เพิกเฉยไม่ใยดีต่อหนังสือประท้วงของเราเลยนะฮะคราวนี้ที่เขาทำประท้วงเราเนี่ยครั้งแรกนะครับ เพราะฉะนั้นโอ้โหนะฮะยังหิกห่างไกลที่เราเคยทำหนังสือประท้วง เขายืนยันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปเวทีโลกเนี่ยจะมายืนยันไงว่าเขาก็ขอแสดงเจตจำนงว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่เรากระทำแบบนี้และพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่อ้างสิทธิ์ของเขาเป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยนะฮะประมาณนั้นนะครับคือที่ผ่านมาตอนที่ยังไม่มีปัญหากันนะคุณอาทิตย
1: ์ ค
0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะมันจะมีเห็นไหมแผนที่อ่ะมันจะมีเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงนะฮะเขาเนี่ยอิงบอกว่าเนี่ยพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งหมดเลยเนี่ยนะระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยเส้นของเขาเนี่ยสีแดงก็คือเขาใช้แผนที่1ต่อ 200,000 มันจะลึกเข้ามาน
1: ะ
0: ลึกเข้ามาประมาณเกือบ400เมตรอ่ะนะฮะตามแนวตลอดเลยแต่ของเรายึดเส้นสีน้ำเงิน1ต่อ 50,000 เพราะว่าสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสที่ทำกันเนี่ยก็คือให้ยึดอะไรฮะการแบ่งระหว่าง2ประเทศนะครับสันปันน้ำ
1: ครับ
0: เอาน้ำหยดลงมาฝนตกลงมามันแบ่ง2ทางออกมาเนี่ยไอ้จุดสูงสุดน่ะคือเส้นเขตแบ่งประเทศนะ
1: ครับ
0: แต่พอเอาแผนที่1 2 3มันเบี้ยวสิครับมันไม่ใช่สันปันน้ำฮะถ้าอย่างนั้นฮะเราก็เลยต้องประท้วงเขาเราไม่ยอมรับนะฮะไอ้แผนที่1ต่อ 200,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้เส้นสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยตอนนี้มันไม่มีละ
1: ใช่
0: มันเหลือแต่เส้นสีน้ำเงิน
1: ใช่
0: เพราะว่าการมีปัญหากัน2รอบเนี่ยเหมือนกับเราลบเส้นสีแดงของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็การไปเซ็นสัญญาที่มาเลเซียอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเน
1: ี่
0: ยนั่นแหละครับนำมาซึ่งเมื่อวานเนี้ยมีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้อุ้ยคู่ขัดแย้งเขาจะปักหลักอยู่เนิน350ปราสาทตาควายให้คนไทยไปเที่ยวฝั่งเข้ามาด้วยและที่สำคัญมาไม่มาเปล่าเอาตู้บริจาคเห็นไหมเอามาตั้งอยู่ในปราสาทตาควายแล้วทุกเย็นเอากลับไปทุกเย็นเอากลับไปเนี่ยจนเราต้องประท้วงแล้วว่าให้คุณเอาไอ้ตู้บริจาคลงไปด้วยเพราะนักท่องเที่ยวที่เขาไปปราสาทตาควายเนี่ยที่เขาหยอดตู้กันเนี่ยเขาก็คิดว่าพอหยอดเสร็จจะไปดูแลเก็บขยะสร้างไฟทางเดินอะไรให้กับปราสาทตาควาย
1: ครับ
0: เปล่าเลยฮะบำรุงตนล้วนๆฮะ
1: ของเขาไปหมดเลย
0: ใช่ครับเราก็เลยนี่แหละฮะแต่พอมีปัญหากันแล้วเนี่ยทั้ง350และปราสาทตาควายเราอ้างสิทธิ์นี่คือของเราแล้วหลังจากมีการลงนามนะฮะที่มาเลเซียใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: พื้นที่ไหนที่ปักปันเขตแดนเสร็จเราสร้างรั้วไม่มีรั้วเราหีบเพลงไปไม่มีหีบเพลงเราเอากำลังทหารปักหลักอยู่ตลอดแนวนะฮะและเมื่อวานเนี้ยนะฮะที่ไปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติปราสาทตาควายแล้วก็ยาวเลยไปข้างบนอีก
1: ค
0: ือเดิน350โอ้โหคนไปเที่ยวกัน
1: ไปเที่ยวใช่เพราะว่าภาพบรรยากาศนะคือมันจะมีทั้งเด็กๆคนสูงอายุเนี่ยเยอะแล้วบางคนคือแบบเดินแทบจะไม่ได้แล้วผู้สูงอายุบางคนที่แบบว่ามีความประทับใจมากมีความปลาบปลื้มมากว่าที่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยถ้าคนในพื้นที่เนี่ยอาจจะคุ้นชินกับสถานการณ์อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของคนที่อยู่รอบนอกออกไปอย่างคนที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ส่วนกลางเนี่ยที่ไม่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะได้ยินทั้ง2จุดเนี่ยทั้งตาควายทั้งจากดำเนิน350เนี่ยจากเหตุการณ์การปะทะใน2รอบที่ผ่านมาแล้วก็คนก็โหภาพนี้คือเรายังจะเห็นว่าสองข้างทางเนี่ยยังมีเรื่องของ
0: ร่องรอยความเสียหายอยู่เลย
1: เพราะฉะนั้นก็คือมันหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเปิดออกมาเป็นแหล่งจุดท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับในพื้นที่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับไปสุดดีวีรกรรมทหารไทยเรานะครับที่ สามารถนะครับรักษาพื้นแผ่นดินอธิปไตยของเราเอาไว้ได้นะครับอันนี้คือทางบกนะ
1: ครับ
0: ส่วนทางทะเลเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเรายกเลิก MOU 44ไปนะครับแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวเราจะขอคุยทวิภาคี

0: นะฮะแต่ขอความจริงใจจากฝั่งกัมพูชาก่อนนะฮะแล้วเราค่อยมาค่อยๆ คุยกันค่อยๆหารือกันนะฮะว่าจะเอากันยังไงนะครับแต่ปรากฏว่าเห็นกัมพูชาเขาเร่งเลย
1: เดินไปนู่นเลยไม่ใช้วิธีการเจรจาไม่อะไรสักอย่างเลย
0: ครับ
1: เข้าไปสู่อันครอสเลย
0: ครับนั่นแหละฮะที่ต้องคุยวันนี้ก็คือพอเข้าไปสู่อันครอสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ้าวเราช้ากว่ากัมพูชาเราจะเสียประโยชน์เราจะเสียเปรียบหรือเปล่านะฮะหลังจากที่กัมพูชาลากเราเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีรายชื่อมาแล้วในส่วนของกัมพูชา2คนที่จะเป็นตัวแทนมาพูดมาคุยกันเนี่ยนะฮะกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ตกลงเรื่องเนี้ยใครได้ใครเสียเราจะเสียประโยชน์หรือไม่นะครับและที่สำคัญนะครับขั้นตอนกฎหมายอันครอสในการแก้ปัญหาข้อพิพาททางทะเลเนี่ยมันเป็นยังไงเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบนะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวให้นักวิชาการมาชี้แจงแถลงไขเกี่ยวกับเรื่องของอันครอสในเบรกหน้าครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาแปดนาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: มาดูเรื่องของอันครอสนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือกฎหมายทางทะเลนะฮะหรือนะครับประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะกัมพูชาเข้าลากเราไปเข้าอันครอสแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ไห
1: ม
0: แล้วเราจะเสียอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าข่าวที่ออกมาดูเหมือนกัมพูชานำเราไปแล้วเขาเปิดเผยชื่อแล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนของเขาในการพูดคุยกันบ้างเนี่ยไอ้ขั้นตอนกฎหมายเนี่ยนะฮะที่จะมีการแก้ข้อพิพาททางทะเลกันเนี่ยหลังเราไปยกเลิก MOU 44เนี่ยนะครับขั้นตอนมันเป็นยังไงวันนี้ถามครูรู้
1: คร
0: ับ แล้วถ้าเกิดว่าเข้าสู่อันครอสไปแล้วเนี่ยไทยได้ไทยเสียยังไงบ้างหรือไม่นะครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านอาจารย์ธนพัฒน์ชาตินักรบนะครับอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและข้อพิพาทระหว่างประเทศตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนพัฒน์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการครับแหมอยากให้อาจารย์มาไขข้อสงสัยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทราบฮะอันครอสเนี่ยนะครับที่เป็นกฎหมายเพื่อแก้ข้อพิพาททางทะเลกันเนี่ยหลังเราไปยกเลิก MOU 44เนี่ยกัมพูชาเขาเหมือนกับนำเราไปแล้วเขาเปิดเผยชื่อไปแล้ว2คนจะเป็นใครบ้างในการเป็นตัวแทนในการที่จะมาคุยกันเนี่ยนะครับเอ๊ะตรงเนี้ยขั้นตอนหลังจากเนี้ยไอ้กฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย์ฮะขั้นตอนมันเดินยังไงครับอาจารย์ครับ
3: โอเคครับผมแยกแบบนี้นะครับคืออันครอสเนี่ยคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลจะมีส่วนที่เป็นเนื้อหากับส่วนที่เป็นกระบวนการนะครับเนื้อหาก็อย่างที่หลายๆท่านอาจจะเริ่มทราบกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รู้รายละเอียดเท่าใดนักนะครับก็คือว่าอันครอสเนี่ยเป็นสนธิสัญญาที่ใช้ในการกำหนดเขตแดนทางทะเลนะครับระหว่างรัฐซึ่งอยู่บนฐานของการแบ่งหลักพื้นฐานคือแบ่งครึ่งนึงก่อนคือแบ่งกึ่งกลางแล้วก็แบ่งให้อยู่บนฐานของความเป็นธรรมนะครับทีนี้ในแง่ของกระบวนการเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะตกลงมาเจรจาร่วมกันเราก็เจรจาร่วมกันได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นแรกสุดที่ทางท่านศิริศักดิ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเนี่ยบอกว่าโอเคเราเปลี่ยนจาก MOU 44มาใช้อันครอสเราพูดคุยแบบทวิภาคีกันได้อยู
0: ่
3: แต่ว่ากัมพูชาไม่เอานะครับสเต็ปต่อมาคือการไปตั้งคณะกรรมการประนอมนะครับแบบสมัครใจกัมพูชาก็ไม่เอาอีกเขาข้ามไปสเต็ปนะครับเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับทีนี้ถามว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยฝ่ายที่ต้องการที่จะตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนะครับก็จะมีการยื่นเรื่องไปยังประเทศนะครับที่ต้องการที่จะเจรจาด้วยคือประเทศไทยนะครับกับทางเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับเพื่อที่จะริเริ่มกระบวนการนี
0: ้
3: โดยจะต้องมีการเสนอชื่อบุคคล2คนนะครับที่จะให้เป็นผู้ประนอมฝ่ายของเขาก่อนนะครับแล้ว ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางกัมพูชาเสนอมาเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตอนที่ผ่านมา5วันนะครับภายใน21วันหลังจากวันที่2นะครับก็คือประมาณวันที่23มิถุนายนเนี่ยประเทศไทยจะต้องเสนอชื่อนะครับ2คนเข้าไปนะครับก็คือเป็นคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยนะครับซึ่งจริงๆประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีมิติที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรคือว่าถ้าสมมติว่าไม่เข้าร่วมนะครับสมมตินะครับ

0: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาพอมาได้มา4คนแล้วคือกัมพูชา2คนนะครับไทย2
1: ค
0: นทั้ง4คนนี้จะรวมกันตั้งเป็นประธานอีก1คนนะครับเป็นคนที่5แล้วก็พอได้ประธานเสร็จปุ๊บคณะผู้ประนอมก็จะเริ่มการประนอมโดยจะมีการเชิญทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกัมพูชามาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็จะจัดทำรายงานประนอมมาภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากตั้งคณะประนอมสำเร็จครับ
1: อันนี้คือกระบวนการจะเดินแนวนี้นี่คือการประนอมภาคบังคับจำเป็นที่เราต้องเข้าร่วม
0: ครับก็เราสามารถเลือกได้ครับว่าเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่เข้าร่วมเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถกำหนดใช่ครับไม่สามารถกำหนดขอบเขตที่จะพูดคุยหรือว่าท่าทีว่าผู้ประนอมจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทยหรือเปล่าก็เลยเข้าใจว่าประเทศไทยก็เลยตัดสินใจจะเข้าร่วมกระบวนการ
1: อย่างที่อาจารย์บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมาดูเรื่องของเอาแผนที่มาดูเรื่องของแบบกึ่งกลางแบ่งกันเพื่อความเป็นธรรมอันนี้มันยังไงฮะครึ่งครึ่งหรือว่ามีใครได้ใครเสียหรือมีทั้งได้ทั้งเสียยังไงครับอาจารย์ฮะ
0: ครับ เริ่มแบบนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนิดนึงครับตอน MOU 44เนี่ยในที่มี MOU ฉบับนี้ออกมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงปี2515กัมพูชาเนี่ยเขาประกาศเขตทางทะเลออกมาอันหนึ่งก็คือตรงที่เป็นไหลทวีปนะครับที่ก็คือเป็นพูดง่ายว่าดินที่อยู่ใต้น้ำแล้วลาดลงไปนะครับจนถึงพื้นท้องทะเลนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเราไม่เห็นด้วยจากที่กัมพูชาประกาศปี2515ปี2516ประเทศไทยก็เลยประกาศเขตทางทะเลเหมือนกันก็คือประกาศเขตไหลทวีปเหมือนกันนะครับทีนี้พอต่างฝ่ายต่างประกาศซึ่งมีสิทธิ์ประกาศเพราะมันเป็นการประกาศฝ่ายเดียวไม่มีผลผูกพันอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผลปรากฏว่ามันมีพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันนะครับจำนวนทั้งหมด 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับทีนี้ทางคณะผู้ประนอมจะทำหน้าที่ในการที่จะดูว่าพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกัน 26,000 ตารางกิโลเมตรที่เป็นการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันพื้นที่ส่วนไหนเป็นของใครโดยเวลาที่เขาแบ่งเนี่ยเขาก็จะดูจากเขาเรียกว่าผมใช้พยายามใช้คำที่ไม่เทคนิคมากนะครับทางผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าขอบนอกสุดของดินแดนนะครับยิงมาตรงกลางน้ำของทั้งสองฝั่งนะครับตรงไหนคือตรงกึ่งกลางตรงนั้นคือจุดที่แบ่งเบื้องต้นก่อนทีนี้พอมันแบ่งเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าการแบ่งครึ่งมันอาจจะไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือเกิดความเท่าเทียมก็ได้คิดภาพตามแบบนี้ครับว่าประเทศที่มีหน้าน้ำนะครับค่อนข้างกว้างเช่นเขามีหน้าพื้นดินกว้างแปลว่าเขาอาจจะได้เขตทางทะเลเยอะอีกฝ่ายนึงนะครับเกิดพื้นที่มันแคบกว่าได้เขตทางทะเลน้อยนะครับเขาก็เลยบอกว่าแบ่งกึ่งกลางก่อนแล้วดูว่ามันก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือเที่ยงธรรมกับทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าถ้ามันเป็นธรรมก็ตามนั้นจบแต่ถ้ามันไม่เป็นธรรมนะครับก็จะมีการขยับเส้นให้มันก่อให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องอื่นประกอบด้วยเช่นทรัพยากรต่างๆที่มันอยู่ในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกันครับ
1: ก่อนหน้านี้กัมพูชาก็เคยขีดมาเนี่ยเอาเกาะกูดเราไปตั้งครึ่งนะครับอาจารย์ฮะมันจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นไหมครับ
0: ครับอันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าคิดว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าในการที่จะแบ่งเรื่องเขตทางทะเลเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปในเราต้องเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดส่งให้ไปนะครับถ้าทุกท่านพอจำได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราคุยกันเรื่องเขตแดนทางบกนะครับเราจะพูดถึงกฎหมาย2ฉบับที่เป็นสนธิสัญญาปี1904 1907สมัยรัชกาลที่5ที่ทำกับรัฐบาลฝรั่งเศสตอนนั้นนะครับในสนธิสัญญาปี1907เขียนไว้ชัดเจนมากว่าเกาะกูดอยู่ในอธิปไตยของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เอกสารเนี่ยเราต้องใช้ประกอบในการยื่นให้กับคณะผู้ประนอมแล้วคณะผู้ประนอมจะต้องเขียนชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยคร
1: ับ โอ้โหถ้าย้อนไปกว่านี้อีกก็คือเรามีประจวบคีรีขันธ์และเรามีประจันคีรีเขตด้วยไงฮะอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการรวบรวมแล้วก็ส่งให้กับคณะผู้ประนอมให้ครบถ้วนครับ
1: แต่ว่าจุดที่จะเริ่มว่าจะแบ่งครึ่งทะเลกันยังไงเนี่ยมันต้องอยู่ที่ไหลทวีปใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้มันต้องแก้ทางบกให้มันเสร็จก่อนไหมฮะ
0: คือประเทศไทยเราคิดว่าเราควรจะต้องทำทางบกให้จบก่อนประเทศไทยเราก็เลยยังไม่ค่อยไปคุยเรื่องทะเลเท่าไหร่จะสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยอยู่บนฐานของ MOU 43มาอยู่ตลอด20กว่าปีนะครับเพราะเราคิดว่าถ้ามันแบ่งเขตทางบกเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเขตที่73ก็คือหลักเขตที่มันจะมีการเชื่อมกับทางทะเลเนี่ยเรามองว่าถ้าบกมันสำเร็จ เรียบร้อยดีเราคุยทะเลต่อแต่กัมพูชาเนี่ยรู้สึกเขาอาจจะใจร้อนนะครับเขาเห็นว่าไม่รู้ว่าระบบเป็นยังไม่เรียบร้อยแต่เขาอยากจะใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทางทะเลแล้วครับ

0: เขาก็เลยเลือกที่จะดันเรื่องทะเลขึ้นมาก่อนแล้วเหมือนกับว่าเขาไปเห็นช่องว่ามันมีความเป็นความเป็นไปได้นะครับที่จะริเริ่มผ่านกระบวนการคณะผู้ประนอมภาคบังคับนะครับเขาก็เลยใช้ช่องทางนี้ครับ
1: แสดงว่าเขามั่นใจสิฮะว่าเขาต้องได้ผลประโยชน์ในการที่เดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าเขาก็หวังว่าเราจะต้องเสียประโยชน์อาจารย์ลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยสิครับว่
0: า
1: ใครได้ใครเสียแล้วเรามีทั้งได้แล้วเราจะมีเสียด้วยไหมครับตรงไหนบ้างครับอาจารย์
0: โอเคผมเริ่มแบบนี้ครับว่าตอนปี2515กับ2516เนี่ยต่างฝ่ายคือทั้งไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์แบบเต็มแม็กซ์ครับก็คือว่าเขตทางทะเลเราเท่าไหร่เราไม่สนใจประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราเอาเต็มแม็กซ์กัมพูชาก็อ้างเต็มแม็กซ์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างอ้างเต็มแม็กซ์เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะทะเลเนี่ยพื้นที่มันมีจำกัดนะครับเขาก็ต้องมานั่งดูว่าโอเคแล้วมันจะแบ่งกันยังไงคำถามคือว่าแล้วมันฝ่ายไหนจะได้เปรียบฝ่ายไหนจะเสียเปรียบยังไงบ้างครับเบื้องต้นเนี่ยฐานคิดเรื่องนี้อยู่บนหลักคิดทางประวัติศาสตร์ว่าในอดีตที่ผ่านมาแต่ละฝ่ายเคยอ้างอะไรบ้างบริเวณไหนเป็นบริเวณที่เรียกว่าเกาะบริเวณไหนไม่ใช่เกาะเป็นโขดหินถ้าโขดหินมันก็ถือว่าไม่ใช่ดินแดนนะครับแบบนี้คุณก็ต้องไปต่อสู้กันนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าอันเนี้ยเป็นเกาะเราก็อาจจะมีพื้นที่ทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นโขดหินมันก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทางเทคนิคที่ต้องไปเจรจาระหว่างกันคำถามต่อมาคือว่าแล้วทำไมกัมพูชาถึงดูที่จะมั่นใจในกระบวนการนี้แล้วเขาอยากจะเร่งขึ้นมาผมมอง2มิตินะครับมิติแรกคือมิติทางด้านการเมืองกัมพูชาพยายามพูดโดยตลอดนะครับว่าเขาอยากจะเอาประเทศไทยไปขึ้นเวทีระหว่างประเทศเขามองว่าถ้าเขาเจรจาแบบทวิภาคีคือ2ฝ่ายเขาสู้ไทยไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาอยากให้มีฝ่ายที่3ที่4ที่5เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจซึ่งหมายถึงคณะผู้ประนอมภาคบังคับที่อาจจะมีฝรั่งเศสที่เขาเสนอมาใช่ไหมครับก
1: ับ
0: เดนมาร์กนะครับเดี๋ยวเราดูประเทศไทยว่าจะเสนอใครนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ชัยชนะในแง่ของการเมืองที่ทำให้ประเทศไทยไปขึ้นเวทีที่เป็นเวทีระหว่างประเทศนะครับอันนี้แง่การเมืองก่อนนะครับทีนี้อีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ข้อเท็จจริงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์คือกัมพูชานะครับเขาอาจจะมองว่าไม่รู้ละฉันจะได้พื้นที่ทางทะเลมากหรือน้อยฉันไม่ได้สนใจฉันอยากจะใช้ทรัพย์ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตร
1: ค
0: ือได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องได้ใช้แล้วเพราะว่านะครับถ้าเราไปดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตว่ากัมพูชาตอนนี้ประสบปัญหาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเยอะมากนะครับแล้วเขาอยากที่จะอาจจะมีการขายสัมปทานนะครับให้กับเอกชนที่จะมาใช้สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ทางทะเลดังกล่าวเนี่ยถ้ายิ่งใช้เร็วเท่าไหร่จะได้มากจะได้น้อยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสัมปทานส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะได้เงินเข้ามานะครับเพื่อที่จะเอาไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจของเขาเอง
1: ครับครับผมถามอีกครับอาจารย์ฮะกฎหมายเนี่ยนะฮะมันอิงการเมืองด้วยไหมครับอันเนื่องมาจากอะไรฮะที่ผ่านมาเรามีปัญหากัน2รอบเนี่ยแล้วกัมพูชาเขาเล่นบทเหยื่อร้องไปชะทุกเวทีของนานาชาติเลยเนี่ยแล้วมีหลายประเทศฟังเขาด้วยฮะพร้อมที่จะเชื่อกัมพูชาฮะแล้วกฎหมายอันคลอสเนี่ยฮะมันจะเดินแนวที่ผ่านมาไหมครับ
0: โอเคครับอันคลอสเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเรื่องที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาที่เราคุยในอดีตก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเองนะครับก
1: ็
0: คือเขตแดนทางบกเขตแดนทางบกมันเกิดขึ้นจากความตกลงคือ MOU 43ซึ่งเป็นความตกลงไทยกับกัมพูชาดังนั้นตรงบริเวณชายแดนมันมีการปะทะมันมีการยั่วยุระหว่างกันมันเห็นชัดเจนจากกัมพูชาก็พยายามถ่ายคลิปพยายามสร้างสถานการณ์เอาพระมาเอาเด็กมาเอาผู้หญิงมาอันนี้มันเห็นภาพแต่ว่ารอบนี้มันคือเกณฑ์ทางทะเลนะครับเกณฑ์ทางทะเลจะไม่เหมือนเกณฑ์ทางบกครับคือทางบกเนี่ยก็อาจจะมีการปะทะกันได้บ้างแต่เกณฑ์ทางทะเลเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนในอันคลอสครับอันคลอสเนี่ยเขียนไว้ทั้งหมด320ข้อครับที่พูดถึงเรื่องเขตทางทะเลนะครับที่เป็นกฎหมายที่ประมาณณปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด172นะครับสมาชิกนะครับมีรัฐ168
1: รั
0: ฐและที่เหลือก็เป็นพวกองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะครับซึ่งทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันผมคิดว่ากัมพูชาไม่น่าจะสามารถเล่นบทเหยื่อแบบเดิมได้อีกครับ
1: 23มิถุนายนนี้เราต้องเสนอชื่อเข้าไปแล้วก็จะมีกรรมการกลางอีก1คนเป็น5ท่านใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยครับอาจารย
0: ์ถ้าตามเกณฑ์ที่เป็นทางการจะใช้เวลา12เดือนครับ ถึงจะได้ข้อสรุปหลังจากที่มีการพูดคุยมันอาจจะมีการดีเลย์ในแต่ละขั้นตอนเช่นกว่าจะได้ประธานนะครับหรือมีการพูดคุยการเลขเอกสารช้าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งในอดีตที่เคยมีการพูดถึงเรื่องการกระทำภาพบังคับ
2: ค
0: ือกรณีติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเคสนั้นใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบกระบวนการแต่บอกแบบนี้ครับว่าเคสติมอร์เลสเต้ออสเตรเลียเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือมันจะมีลักษณะแบบเดียวกันคือการตั้งคณะผู้ประนอมเข้าไปเราก็มีการจัดทำเป็นรายงานนะครับแล้วก็รายงานจะไม่มีสภาพบังคับไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าระหว่างทางอะครับกว่ามันจะครบ2ปีเนี่ยติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียมีการพูดคุยกันแล้วท้ายที่สุดเขาสามารถทำสนธิสัญญาทวิภาคีได้นะครับก่อนที่กระบวนการประนอมจะสิ้นสุดลงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ารอบนี้มีเรื่องของการที่กัมพูชายื่นเข้าไปแล้วกัมพูชาอยู่ในลักษณะที่จะคุยกับไทยนะครับเพราะเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องเขตแดนทางทะเลแม้ว่าจะผ่านคณะผู้ประนอมก็ตามเขาจะต้องพูดคุยกับไทยเพื่อให้ไทยไปลงนามในสนธิสัญญาให้ได
2: ้
0: นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะออกมาท่านี้ครับ
1: แต่มันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแสดงว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าเราเสียประโยชน์เราเสียมากกว่าได้เราไม่ยอมรับบทสรุปอันครอสได้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับคือเนื่องจากว่ารายงานฉบับนี้ครับที่จะมีการทำให้แล้วเสร็จภายใน12เดือนนะครับรายงานเขาก็จะบันทึกรายละเอียดว่าอะไรที่คุยกันได้อะไรที่คุยกันไม่ได้อะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นแผนที่ที่แต่ละฝ่ายอ้างเป็นยังไงนะ
2: ครับ
0: แล้วก็ทำเป็นความเห็นขึ้นมา1ฉบับนะครับรายงานฉบับนี้จะถูกส่งไปที่ไทยกับส่งไปที่กัมพูชานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง2ฝ่ายจะมีระยะเวลาในการอ่านรายงานประมาณ3เดือนนะครับแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในข้อไหนหรือปฏิเสธในข้อไหนครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่ารายงานของคณะผู้ประนอมถ้าเขียนออกมาแล้วนะครับมันเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยผมว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะปฏิเสธรายงานเช่นเขียนทุกอย่างมาปรากฏว่ากัมพูชากลายเป็นว่าสิ่งที่คุณเสนอเข้ามาคุณได้น้อยมากแล้วประเทศไทยเราได้เยอะอ่ะเราก็อาจจะรับมันก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องไปดูกันตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของที่มันเกิดขึ้นในส่วนของรายงานประนอมก็แล้วก็ดีนะครับหรือว่าจะแบ่งเขตแดนในอนาคตก็ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นหนังสือสัญญาที่มันจะต้องไปผ่านกระบวนการภายในของประเทศไทยอีกก็คือว่าต้องไปผ่านสภานะครับใช้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญซึ่งผมคิดว่ามันก็มีระยะเวลาแล้วก็มีขั้นตอนอีกหลายชั้นพอสมควรนะครับว่าจะได้ข้อยุติในเรื่องของเขตแดนทางทะเลอย่างเป็นทางการครับ
1: ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมรับเนี่ยผลมันจะเกิดยังไงครับ
0: ก็ถ้ายอมรับตรงกันสมมตินะครับมีการยอมรับว่าโอเคไทยบอกเกาะกูดของไทยกัมพูชาก็ไม่ปฏิเสธว่าเกาะกูดไม่ใช่ของว่าเป็นของเขาเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงมียุติแล้วเกาะกูดก็จบนะครับพื้นที่ที่เข้ามาตรงกลางที่มี 26,000 ตารางกิโลเมตรสมมุติแต่ละฝ่ายต่างรับได้ว่าโอเคคุณเอาไป 5,000 ตารางกิโลเมตรแต่ละฝ่ายสมมุตินะครับแล้วมันเหลือแค่ประมาณสัก 10,000 หรือ 9,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่ตกลงกันไม่ได
2: ้
0: สิ่งที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยทางสิ่งที่กัมพูชาอยากได้คือเขาบอกว่าถ้างั้นคุณไปทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันไห
2: ม
0: ก็คือยังไม่ต้องบอกหรอกว่าเป็นของใคร แต่ว่าทรัพยากรที่หามาได้ในพื้นที่ตรงนั้นอะหารกันระหว่างไทยกัมพูชา
1: ครับอ๋อครึ่งไม้ออกแนวนี้ได้
0: ออกแนวนี้ได้เช่นเดียวกัน
1: อ๋อสุดท้ายมันก็ต้องไปทั้งสองประเทศก็ต้องคุยทวีกันอยู่ดี
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมท่านศิริศักดิ์นะครับถึงบอกว่าคุยทวิภาคีเถอะดีที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดต่อให้ไปคณะผู้ประนอมเนี่ย มันจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่มันไม่เอื้อต่อการเจรจานะครับคือหมายความว่าสมมติว่าตอนแรกคุยกันดิบดีตอนที่ไปเซบูนะครับไทยกัมพูชาก็บอกว่าโอเคเราจะเริ่มกระบวนการนี้แล้วไปใช้แอนคลอสที่เป็นเกณฑ์กันแล้วก็มาคุยกันสองฝ่ายนะแต่กัมพูชากลับปฏิบัติแบบนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจที่จะไปพูดคุยทวิภาคีกับกัมพูชาอยู่ดี
2: ครับแล้วถ้าเกิดต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าไทยไม่ยอมรับผลที่ออกมาจากแอนคลอสเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับไทยต่อไปในเรื่องของเวทีระหว่างประเทศไหมครับอาจารย
0: ์ก็ถ้าเราไม่ยอมรับผลนะครับก็ต้องไปดูว่าเราไม่ยอมรับแค่ไหนเช่นเราไม่ยอมรับหมดเลยหรือเราไม่ยอมรับบางส่วนถ้าเราไม่ยอมรับบางส่วนพื้นที่ที่ตกลงกันได้แล้วแต่ละฝ่ายก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองไปนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ยอมรับกันไม่ได้ก็ต้องมาคุยกันต่อว่าจะเอาอย่างไรเช่นไปทำเป็นความตกลงชั่วคราวร่วมกันไหมว่าเราจะแบ่งผลประโยชน์ยังไงมันไม่จำเป็นต้องแบ่ง50-50ด้วยซ้ำนะครับเช่นอาจจะบอกว่า60ไทยเอา60กัมพูชา40นะครับหรือว่า ให้มากกว่านั้นก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมตอนนั้นแล้วก็เรื่องของการเจรจาของทั้งสองฝ่ายด้วยครับ
1: เพราะว่าเหมือนปราสาทพระวิหารเนี่ยพอไปขึ้นศาลโลกแล้วตกเป็นของกัมพูชาแล้วเราไม่ยอมรับอำนาจตรงนั้นนะครับอาจารย์จะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมครับ
0: มันจะไม่เหมือนครับเพราะว่าอย่างตอนคดีพระวิหารเนี่ยมันออกมาในรูปแบบของคำพิพากษาซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมา

0: ว่าประเทศไทยจะบอกว่าพระวิหารเป็นของใครก็แล้วแต่ว่าเราก็ต้องยุติการพิจารณาศาลโลกพิจารณาว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยประเทศไทยตั้งแต่ตอนที่เราเข้าเป็นสมาชิกนะครับภาคีแบบสมบูรณ์เนี่ยอัน
1: คร
0: อสเราเขียนไว้ชัดเจนในวันที่เราตัดสินใจเข้าเป็นภาคีว่านะครับตอนปี2554นะครับบอกว่าเราไม่รับเขตอำนาจศาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ไม่น่าห่วงครับเรื่องของที่ไทยอาจจะถูกขึ้นศาลต่อไปในอนาคตครับ
2: สบายใจได้นะครับเพราะว่าวันนี้ทั้งคุณศรีหศักดิ์แล้วก็ลำตรีโฆษกรัฐบาลออกมาพูดว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็จะไม่ทำให้ไทยเสียประโยชน์นะครับรูปแบบนะฮะเรื่องวิธีการนะครับเนื้อหาเป็นยังไงกระบวนการเป็นยังไงก็เดินอย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวลองคุยกันก่อนประมาณปี2ปีน่าจะได้ข้อสรุปนะฮะจะตกลงกันได้ไหมสุดท้ายก็ต้องคุยทวิภาคีกันอยู่ดี
0: ถูกต้องเลยครับผม
2: สบายใจครับอาจารย์ฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีมากคร
1: ับครับ
2: สวัสดีครับ
1: ดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบนะครับอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2: ์ครับ
1: ก็เห็นภาพชัดเจนว่าทำไมกัมพูชาถึงใช้เวทีนี
2: ้
1: ในการที่จะมาพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลกับไทยทั้งๆที่ไทยเองก็ยืนยันมาตลอดว่าแนวทางของไทยก็คือจัดการทางบกให้เสร็จก่อนทางทะเลค่อยพูดกัน
2: แล้วก็ทางทะเลเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของทั้งสองประเทศเราทวิภาคีกันไหมหรือยังไงมาต้องคุยกันอยู่แล้วล่ะครับแม้ว่ามีอันครอสมาเนี่ยนะครับตั้งมาปี2ปีกว่าจะได้บทสรุปสุดท้ายปลายทางจะยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ทั้งสองประเทศก็ต้องมาคุยทวิภาคีกันอยู่ดี
1: ใช่
2: นะฮะคุณศรีศักดิ์เขาบอกว่าเราเนี่ยเดินไปคือเรื่องของเราสองคนนะจะให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นเข้ามาชี้ชัดหรือว่ามาเป็นกรรมการยังไงล่ะเราอยู่ติดกันเราคุยกันไม่ดีกว่าหรือแต่เขาไม่ยอมฮะ
1: ใช่
2: เขาก็ลักษณะเหมือนกับทางบกจะเล่นบทเหยื่อเราถูกลังแกเราถูกมาคุกคามดินแดนของเราเราประมาณนี้ครับ
1: ใช่เพราะเหมือนที่อาจารย์พูดว่าเขาไม่อยากจะคุยกัน2คนเพราะว่าถ้ากัน2คนเนี่ย2ประเทศเนี่ยเสียเปรียบแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้ประเทศที่3เข้ามาช่วยจับตาดูช่วยดูหน่อยว่าเขาเป็นเหยื่อนะเขาต้องการตรงนี้นะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ผมก็เลยถามไงจะเหมือนทางบกหรือเปล่าอย่างบ้านหนองจาหนองย่าแก้วนะปูมะเขือเนิน350อะไรประมาณเนี้ยนะฮะไทยลังแกไทยลุกลานไทยมากินดินแดนของเขาเนี่ยนะครับโอ้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเมื่อวานนี้นะฮะอธิบายถึงบ้านหนองจาหนองย่าแก้วเนี่ยถ้าเป็นเด็ก
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

ความรักของวัยรุ่นที่คุณพ่อคุณแม่มักอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมนักเชียวสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาความรักคือความรู้สึกของใจเราจะห้ามหรือจะบังคับความรู้สึกเรื่องของความรักของใครไม่ได้จริงๆเลยค่ะเพราะความรักหรือความรู้สึกพิเศษกับใครมันเป็นความรู้สึกเชิงบวกความรักเนี่ยมันทำให้เรามีพลังนะคะมีความหวังและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของชีวิตเพราะฉะนั้นการมีคนพิเศษโดยเฉพาะกับเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนตามธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามวัยด้วยคุณหมอจิตวิทยาวัยรุ่นเขาว่าอย่างนั้นคือการพัฒนาตามวัยมันทำให้วัยรุ่นเนี่ยเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดีนะและการได้รับรู้ว่าเรานั้นเป็นที่รักหรือเป็นที่ยอมรับของใครสักคนเนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาตัวตนซึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคัญของการเป็นวัยรุ่นที่ได้รับความรักได้ถูกรักอย่างนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตในช่วงเวลาที่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะย้อนกลับมาได้อีกและการรู้จักที่จะทำตัวให้น่ารักให้สวยให้รอหรือฝึกทำตัวให้เป็นที่รักของคนทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติเมื่อเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่เพราะเราก็ต้องใช้นะคะเรื่องทักษะหรือประสบการณ์เหล่านี้แหละเพื่อการพัฒนาตัวเองและพัฒนาความสัมพันธ์หมอจิตวิทยาวัยรุ่นบอกว่าการห้ามหรือไปบังคับลูกไม่ให้สนใจเรื่องความรักเนี่ยบางทีมันก็อาจแลกมาด้วยการที่ลูกยังคงมีความรักแต่เราจะไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยถ้าลูกมาบอกว่ากำลังมีความรักหรือกำลังรู้สึกพิเศษกับใครสักคนก็อยากให้คุณแม่ไปแอบร้องกรี๊ดหรือตะโกนดังๆในใจซะเพราะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกหากคิดอะไรไม่ออกนะว่าจะบอกหรือสอนอะไรให้กับลูกๆสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะพูดออกไปก็คือขอบคุณมากนะลูกที่มาบอกเรื่องนี้กับแม่หรือแม่ดีใจจังเลยพ่อรู้สึกดีมีอะไรแล้วลูกมาเล่าให้ฟังเราต้องรีบรับฟังค่ะไม่รีบตัดสินหรือสั่งสอนเพราะเด็กหลายๆคนเขาก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเรื่องราวในชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องความรักแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลุ้มใจสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่เนาะที่บางทีลูกมีแฟนในช่วงวัยเรียนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะทำยังไงดีนะคะแต่คุณหมอจิตวิทยาเด็กบอกว่าปฏิเสธได้ยากค่ะว่าความรักของลูกวัยรุ่นเนี่ยทำให้พ่อแม่เป็นห่วงมากไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภัยการรักษาความสมดุลในความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่เช่นจะรักจะเรียนอย่างนี้หรือต้องเผชิญนะคะกับความรู้สึกผิดหวังถ้าลูกอกหักมาอย่างนี้ล่ะอ้าวยิ่งถ้าบ้านไหนพบว่าแฟนของลูกดันไม่ตรงใจกับคุณพ่อคุณแม่ความเป็นห่วงก็ยิ่งเท่าทวีคูณนะเป็นธรรมดาของการห่วงของคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ยังไงก็ตามค่ะการที่เด็กวัยรุ่นเขาเลือกหรือเขาจัดการกับความสัมพันธ์เรื่องความรักความโรแมนติกเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนในการพัฒนาในช่วงวัยรุ่นเขาค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกเราสร้างความเป็นตัวของตัวเองฝึกทักษะชีวิตและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นผู้ใหญ่เพราะเมื่อลูกเราเข้าสู่โหมดมีความรักหรือมีแฟน
คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำความเข้าใจและเตรียมรับมือเพราะอย่าลืมว่าในโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีช่องทางในการมีแฟนที่ไวมากไม่ว่าจะจากที่โรงเรียนหรือในโซเชียลต่างๆค่ะซึ่งมันอาจจะต่างจากยุคก่อนๆที่จะมีแฟนหรือมีความรักทั้งทีอาจจะต้องใช้เวลาศึกษากันนานหน่อยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรับมือต้องปฏิบัติตัวให้ดีว่าจะทำยังไงเมื่อลูกเรานั้นมีความรักในวัยเรียนบางทีเราก็ต้องคิดนะคะว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดได้กับทุกคนแล้วเกิดได้กับลูกคนอื่นๆด้วยสิ่งสำคัญที่ต้องทำมากที่สุดคุณหมอบอกว่าต้องควบคุมอารมณ์จิตใจของคุณพ่อคุณแม่ให้ดีค่ะและแนะนำลูกๆด้วยความเข้าใจและด้วยความรักคือควรให้คำแนะนำเรื่องการมีแฟนแต่ไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มีนะคะเพราะยังไงวัยรุ่นค่ะสุดท้ายเขาก็ไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีแต่เราควรจะคุยกับลูกทุกเรื่องอย่างเปิดอกหรือไม่งั้นแทนที่จะไปห้ามลูกมีแฟนเราก็เปลี่ยนท่าทีมาแล้วก็ไปทำความรู้จักกับแฟนของลูกจะดีกว่าให้ลูกพาแฟนมาทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้านมากินข้าวมารู้จักอย่างน้อยก็อยู่ในสายตาเราถ้าคิดไม่ตกก็ลองย้อนวันหวานนึกถึงวัยหวานของตัวคุณพ่อคุณแม่เองสิจ๊ะส่วนใหญ่ตอนที่เรายังเยาว์วัยเราก็มักจะไม่ชอบให้ใครมาสั่งมาวิจารณ์มาตัดสินแม้

แต่คำแนะนำถ้าเราคิดได้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อช่วงวัยรุ่นวัยลูกหลานเราเนี่ยเขาก็รู้สึกคล้ายๆเราเมื่อตอนที่เราวัยรุ่นนั่นแหละไม่งั้นเราก็ต้องคุยเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์คือเรียกว่าให้ลูกรู้วิธีที่ปลอดภัยจะได้ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมาสิ่งสำคัญต้องสอนให้ลูกเหล่านั้นรู้จักเคารพตัวเองให้มากพอที่จะกล้าปฏิเสธถ้ารู้ว่าอะไรมันไม่ถูกไม่ควร

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เอ้ยโปร

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายอยู่แบบห่างๆและห่วงห่วงควรจะปล่อยให้ลูกลองผิดลองถูกบ้างเพราะเมื่อครั้งที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่นทุกคนก็มักจะผ่านการมีแฟนมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทีนี้การที่มีความรักแบบโรแมนติกก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของมนุษย์ที่จะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวค่ะเพราะเมื่อเป็นเด็กน้อยเติบโตเป็นวัยรุ่นเด็กส่วนใหญ่มักจะแยกตัวอยากจะเป็นอิสระจากพ่อจากแม่การมีความรักก็เป็นธรรมชาติที่เขากำหนดเอาไว้ว่านี่คือการเตรียมความพร้อมในการที่จะสามารถดูแลตัวเองได้หรือเตรียมพร้อมที่จะสร้างครอบครัวในวัยผู้ใหญ่สืบต่อกันไปการมีความรักจึงเป็นกระแสธรรมชาติที่ค่อนข้างจะต้านทานได้ยากหากไม่ปล่อยให้มันเกิดไปตามธรรมชาติแล้วดันไปปิดกั้นเนี่ยทักษะของลูกในการจัดการเรื่องเหล่านี้มันก็จะไม่มีเราแค่อยู่ห่างๆประเมินสถานการณ์ทางความสัมพันธ์จัดระเบียบอารมณ์ของเราใหม่ซะค่อยๆมองเขาห่วงแบบห่างๆจ้าคุณหมอบอกว่าวัยรุ่นที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นอิสระมีแนวโน้มมักจะค้นพบอัตลักษณ์ของตัวเองได้เร็วได้ไวซึ่งจะทำให้เขาเข้าใจว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นใครต้องการอะไรหรือมีความชอบแบบไหนมันมีงานวิจัยมากมายเลยค่ะสนับสนุนเรื่องของความรักโรแมนติกแบบวัยรุ่นว่ามันสามารถช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของวัยรุ่นได้เพราะวัยรุ่นเขาก็จะได้สำรวจและทดสอบค่านิยมที่ตัวเองมีรู้จักจัดการกับความขัดแย้งรู้จักเรียนรู้รู้จักเรียนการสื่อสารกับคนรอบข้างการสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์และการสร้างสมดุลระหว่างการมีอิสระของตัวเองกับความผูกพันทางอารมณ์ได้แล้วการที่ลูกๆเราแยกตัวเป็นอิสระและมีความรักถ้าประสบความสำเร็จก็ถือว่าเขาโชคดีนะคะแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะคือสถานที่ที่เขาจะกลับมาซบมาพึ่งพิงเข้ามาเพราะเราคือความปลอดภัยนี่แหละพ่อแม่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นทับหลังคอยช่วยเหลือและการที่พ่อแม่ได้เปิดโอกาสและประคับประคองอยู่เคียงข้างไปพร้อมๆกับการสั่งสอนเขาถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่ลูกหาไม่ได้จากที่อื่นเพราะไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่แล้วหรอกหมอบอกว่าแม้ว่าความรักในวัยรุ่นอาจจะทำให้พ่อแม่รู้สึกวุ่นวายใจอยู่บ้างแต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาให้กับลูกๆเป็นอย่างดีส่วนบทบาทของพ่อแม่ในช่วงเวลานี้ก็คือการสร้างฐานที่มั่นคงที่จะทำให้ลูกมั่นใจว่าไม่ว่าเขาจะสมหวังหรือผิดหวังก็จะมีพ่อแม่อยู่เคียงข้างเขาเสมอทุกเวลาแน่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสื่อสารอย่างเปิดกว้าง พราะความรักมันไม่มีเงื่อนไขและมันก็ต้านทานไม่ค่อยได้ซะด้วยสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเราอยู่เคียงข้างเขาก็จะช่วยให้ลูกพร้อมรับมือกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะผิดหวังสมหวังในปัจจุบันหรือในอนาคตค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเปิดโอกาสประคับประคองลูกนะคะคือให้ลูกรู้สึกว่านี่คือพื้นที่แห่งความไว้วางใจที่สามารถรับรู้ทั้งทุกสุขไม่ว่าลูกจะสำเร็จหรือล้มเหลวเขาก็จะได้ไม่รู้สึกกังวลว่ามีอะไรโดนด่าโดนตำหนิเขาจะได้รู้สึกว่าพ่อแม่ก็คือทีมเดียวกับเขาพ่อแม่เป็นบุคคลที่เขาไว้ใจเพียงพอที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังหรือเปิดใจที่จะรับคำแนะนำที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้นี่แหละหัวใจหลักคือทำให้ลูกรู้สึกเป็นที่รักและปลอดภัยระลึกเสมอว่าลูกเราเป็นวัยรุ่นแล้วทิ้งไอ้ความเคยชินว่าเฮ้ยลูกยังเล็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ปรับใจซะนะปรับวิธีสื่อสารและความคาดหวังความเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นที่เขาไม่ชอบฟังคำพูดที่ยืดเยื้อไม่ชอบฟังอะไรที่มันซ้ำๆและก็ไม่อยากเป็นผู้ฟังอยู่ฝ่ายเดียวคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องปรับวิธีการพูดให้กระชับพูดครั้งเดียวเปิดโอกาสให้ลูกได้พูดโต้ตอบบ้างสร้างบรรยากาศในการพูดคุยให้มันผ่อนคลายสักหน่อยเรื่องที่มันยากๆ ก็ควรพูดในเวลาที่ทุกคนอารมณ์ดีการพูดเรื่องความสัมพันธ์ของลูกกับแฟนก็ควรจะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่มันผ่อนคลายไม่ได้ตั้งใจจนเกินไปคล้ายๆแบบอ่ะโอ้นึกได้เลยชวนคุยอย่างนี้ถ้าหากจริงจังแบบเอ้ยขอคุยด้วยหน่อยอันนี้มันเป็นการกระตุ้นให้ลูกรู้สึก

หวั่นใจหรืออาจจะป้องกันตัวเองโดยไม่รับฟังอะไรแม่หรือไม่เชื่อหรือต่อต้านได้เลยนะคะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นค่ะเพื่อให้ลูกมีพื้นฐานในการใช้วิจารณญาณแนะให้ลูกรู้จักสังเกตคนรักที่ดีว่าควรจะเป็นยังไงทั้งในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันการสื่อสารการควบคุมอารมณ์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในเรื่องเรียนเรื่องความรักนะคะที่สำคัญความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจค่ะอาจจะแชร์ประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่ช่วยเสริมในเรื่องนี้ได้เป็นยังไงบ้างคะพอสบายใจกันบ้างไหมคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีวัยรุ่นกำลังมีแฟน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก
2: ขณะที่เวลา20 นาฬิกา
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10 นาฬิการาชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้คลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดเทพปุรณารามวัดโพชัยวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์และวัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดสว่างอารมณ์จังหวัด101และวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายเวลา 14:30 น.บริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีนายธนชัยมีโชคและคณะและคณะหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่12ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสฤษกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดพระธาตุศรีมงคลจังหวัดลำปางเวลา 17:00 น.คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PC Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัทเบนสติลเตอร์ไทยแลนด์จำกัดบริษัทมูลนิธิศรีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดชัยชิมพรีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดบางทนายวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 น.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสฤษกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาทั้งนี้ตลอดทั้งวันประชาชนจากกรุงเทพมหานครอาทิบริษัท MTK Pride จำกัดและจากต่างจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจต่างๆอาทิโครงการป่ารักน้ำเพื่อการพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้กับผืนแผ่นดินไทยโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการได้ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่เป็นต้น
3: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ัสดีค่ะจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะคะก็สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะเราใช้ภาษาเดียวกันคือภาษาไทยเนาะแม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ฟังได้นะคะสำหรับรายการนี้มาแล้วนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะในช่วงแต่จริงๆช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ซุปเปอร์นะแต่ว่าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับว่าในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะมีการถ่ายทอดเหมือนเป็นซุปเปอร์สเตชั่นไปด้วยนะคะหลายสถานีในต่างจังหวัดของอสมทนะคะกับช่วงขับสุขภาพกลับมาเจอกันนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้7มิถุนายน2569นะคะทั้งคนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดค่ะเป็นยังไงสบายดีกันไหมคะหลายท่านบอกว่าโอ๊ยต่างจังหวัดจะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าป่วยน้อยกว่าคนกรุงเทพอันนี้ไม่แน่ใจเนาะว่าใครจะป่วยน้อยกว่าใครนะคะแต่ว่าถ้าเอาตามจริงนะเมื่อวานไปโรงพยาบาลค่ะคุณแม่ไปนะคะปรากฏว่าโอ้โหคนเยอะมากนะคะส่วนใหญ่ก็แอบเป็นผู้สื่อข่าวนิดนึงนะก็ไปถามเขานั่งก็ฟังเขาด้วยแล้วก็ถามด้วยนะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพวกโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเองเนี่ยแหละค่ะเป็นโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้คุยกับคุณหมอบ่อยๆเนาะส่วนใหญ่เป็นกันอย่างเงี้ยนะคะที่ไปนั่งโรงพยาบาลกันนะคะไปรอคุณหมอกันแล้วรอเยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆล้นมากนะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนะคะสำหรับนักขณะนี้อ่ะก็คุณหมอจะบอกตลอดนะยาป่วยนะคะถ้ารู้ตัวว่าเอ๊ะกำลังอ่อนแอกำลังยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงวันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์นะคะใครอยากจะฝากคำถามมาที่คุณหมอนะคะรีบโทรมาฝากได้เลยค่ะ022481366นะคะ022481366ค่ะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะมาพบท่านถึงบ้านทุกวันอาทิตย์แบบนี้นายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับก็บอกครับว่าจริงๆนะครับตอนนี้โรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยคนไข้เยอะจริง
0: ๆล้นอยู่ครับคุณหมอ
1: เล่าใหญ่เลยวันนี้เรารู้ตัวเช้า40คนบ่ายอีก40คนนะครับต้องตรวจต้องทำเวลาด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นคนรอนานเกินพอรอนานเกินปุ๊บมากๆเขาก็งุนงิดกันละแล้วอย่างหมอถ้ายิ่งหมอใหม่ๆนะยิ่งจบมาใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจช้าเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์มากนะฮะก็บางทีถ้าคนไหนตรวจช้าปุ๊บรุ่นพี่ก็จะผู้อำนวยการก็จะมาเล่แล้วว่าทำไมตรวจช้านักอะไรเงี้ยนะให้ตรวจให้เร็วหน่อยเพราะว่าคนเขารอ
0: ต้องให้ตรวจให้เร็วพอตรวจให้เร็วเดี๋ยวผู้ป่วยก็อาจจะไม่พอใจอีกว่าทำไมตรวจเร็วจังเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับแล้วก็มันมีโอกาสติดบ้านจะสูงแล้วอย่างเหตุผลที่ว่าทำไมโรงพยาบาลชุมชนตอนนี้มีคนไข้เยอะก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่พอเศรษฐกิจแย่ปุ๊บเนี่ยนะ

0: คนเนี่ยนะจะไปหาหมอที่คลินิกนะนึกแล้วนึกอีกไปทีนึงครั้งนึงจะต้องเสียเงินอย่างน้อย500อย่างเงี้ยสมมุตินะ500นี่ถือว่าน้อยแล้วนะไปจริงเป็นพันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม
1: ่
0: ยอมไม่อยากเสียตังค์ก็จะไปสิทธิ์ได้สิทธิ์30บาทอย่างเงี้ยก็จะไปโรงพยาบาลเพราะนั้นโรงพยาบาลจะแน่นไปด้วยผู้คนคนไข้แล้วโดยเฉพาะคนที่โรคที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเองอ่ะเราเรียกว่าโรค NCD อ่ะนะครับคือโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากพฤติกรรมกินเกินไปไม่ออกกำลังกายกินหวานมันเค็มมากจนเกินไป
1: แล้ว
0: ม
1: ี
0: เบาหวานความดัน
1: ใช่
0: เป็นหัวใจตี
1: บเบาหวานนี่
0: โรค
1: เป็นอันนี้มาก
0: ของตี
1: ค่ะ
0: โรคไตเรื้อรังโรคอะไรเงี้ยนะโอ้โหอย่างเงี้ยเยอะมากเลยครับบางครั้งเนี่ยที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าเอาครัวเป็นโรงพยาบาลของบ้านหมายความว่าจัดการกับเรื่องอาหารการกินนะกินอาหารแทนยาแล้วก็เอาการทำงานเป็นการออกกำลังกายก็คือใช้กีฬาเป็นยาวิเศษครับแล้วก็เอาโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตมารักษาในปัจจุบันเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นโรคอะไรเนี่ยทำไมเราไม่จัดการกันให้ไม่ต้องเป็นนะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาหมอไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยนะใช่ไหมครับวันหนึ่งอ่ะไม่เสร็จอ่ะนะครับผมเคยพาภรรยาไปหาหมออาจารย์ที่จุฬานั่งรอ6ชั่วโมงเจออาจารย์แค่2นาทีนะครับแล้วความขับรถไปอีกสรุปแล้ววันหนึ่งวันเนี่ยไม่เสียเวลาไปกับการที่ไปหาหมอตอนหลังมาไปถึงปุ๊บเขาบอกอ้าวกินยาเหมือนเดิมนะนะครับแล้วก็นั่งนานกันเจาะเลือดตรวจดูแล้วปรับยาเอาตามผลของเลือดผมก็สลังว่าไม่ไปแล้วไปโอ้โหไปทีนึงนะนั่งรอ6ชั่วโมงอ่ะลองคิดดูแล้วกันนะครับ
1: นานมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ป่วยนะคะ
0: ไม่ป่วยดีกว่าคร
1: ับ ครัวใช่ค่ะอย่าป่วยนะคะไม่ป่วยแล้วจะดีที่สุดถ้างั้นคำถามเริ่มที่เบาๆค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยายน้อยอายุ80ปีจากขอนแก่นค่ะคุณหมอตอนนี้กินใบมะรุมสดบวกมะรุมแคปซูลกินทุกวันจะเป็นอันตรายไหมคะเบา
0: ๆเป็นครับเอายี่ดีกว่านะครับ
1: ค
0: ือถ้ากินอาหารแทนเป็นยาเนี่ยโอเคนะไม่ใช่เอาอาหารมาทำเป็นยาคนเนี่ยชอบเอานะบางทีฮือฮากันมากมากอ่ะมีอยู่ช่วงนึงเขาบอกว่าบ้านไหนมีมะรุมอยู่เนี่ยเหมือนก็มีโรงพยาบาลอยู่ในบ้านไม่จริงหรอก
1: ถ้
0: าท่านท้องผูกนะถ้าท่านท้องผูกนะยอดมะรุมเก็บมาแล้วก็มาลวกแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกกินเนี่ยดีมากเลยนะมันจะเป็นยาระบายที่ดีนะครับแล้วถ้าฝักมะรุมที่แก่ๆแล้วท่านก็แกะเอาเม็ดของมันมาแล้วก็เอาเม็ดมาเนี่ยเวลาท่านไอท่านก็จะมาอมหรือมาเคี้ยวแหลกๆคืนไปก็ได้นะมันช่วยขับเสมหะอย่างเงี้ยถ้าเราใช้อย่างนี้นะโอเคนะแต่ไม่ใช่บอกว่ากินมะรุมแคปซูลด้วยกินยอดมะรุมด้วยกินแกงส้มมะรุมด้วยอย่างเงี้ยนะกินไปมากๆไปเนี่ยเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษด้วยไม่มีของดีทุกอย่างดีอย่างเดียวไม่มีอ่ะเพราะนั้นการกินไปมากๆไปเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมะรุมเนี่ยมันจะมีสารพิษอะไรสะสมอยู่บ้างนะเอางี้ดีกว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างนะเอาผักบุ้งท่านว่าผักบุ้งมีสารพิษไหมมีนะครับท่านกินผักบุ้งทุกวันเลยนะก
1: ิน
0: เช้ากลางวันเย็นทุกมื้อเลยเนี่ยกินแต่ผักบุ้งอย่างเงี้ยนะท่านจะได้รับสารพิษจากผักบุ้งสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าท่านใช้วิธีการกินแบบนี้วันนี้กินผักบุ้งพรุ่งนี้กินตำลึงมะเรื่องนี้กินคณะมะเรื่องนี้กินผักกระเฉดอะไรเงี้ยนะถ้าท่านกินหลากหลายไว้เนี่ยจะไม่เป็นอะไรขอร้องนะครับคุณพี่น้อยอย่าเลยนะอย่ากินทั้งมะรุมแคปซูลยอดมะรุมฝักมะรุมด้วยอย่าเลยนะไม่มีหรอกครับไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่มีหมอคนไหนนะเขามาบอกว่าให้กินมะรุมให้เยอะๆจะได้แข็งแรงไม่มีอ่ะเราต้องกินอาหารหลากหลายแล้วก็ออกกำลังกายถึงแม้จะอายุ80เนี่ยนะเดินเหินอย่านั่งวันๆก็นั่งอยู่แต่โซฟาดูทีวีอย่างเงี้ยหรือนอนทั้งวันนี้ก็ไม่ดีทำนู่นทำนี่ไปเนี่ยผมมีชมรมผู้สูงอายุนะคนอายุ94ปียังขี่จักรยานเฉยเลยนะนะครับแต่ต้องหูตึงลูกๆไม่ให้ขี่จักรยานออกไปไกลๆเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายพอหูไม่ได้ยินอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงรถยนต์ไม่ได้ยิน

0: เสียงอะไรอันตรายนะคนไหนหูไม่ค่อยได้ยินเนี่ยวันนี้รถเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าเรารถมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนที่หูตึงเนี่ยไม่รู้ว่ามีรถมาก็เลยไม่ได้ระวังอันตรายจะดูไม่ติดง่ายแต่ยังแข็งแรงดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องออกกำลังกายด้วย
1: ออกกำลังกายด้วยนะคะไม่ใช่กินแต่มารุมอยู่นี่ทั้งสดทั้งแคปซูลเลยนะคะ
0: อย่าเลยครับไม่ดีหรอกครับ
1: อ
0: ันตรายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดยังไงนะแต่รู้ว่าไม่ดีแน่นอนนะครับ
1: ค่ะลุงทองอายุ65อยู่บุรีรัมย์นะคะมีฟันปลอมข้างล่างอยู่3ซี่ทีนี้จะไปทำเพิ่มทีนี้จะอ๋อฟันแท้เหรอคะเวลาจะไปทำเนี่ยต้องถอนออกทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็จะใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถทำฟันปลอมฟรีได้ไหมทั้งปากเลยค่ะคุณหมอ
0: ได้ครับฟันปลอมฟรีเนี่ยได้แต่รากฟันเทียมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นช่วงๆแต่ผมขอแนะนำนะครับว่าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยการใส่ฟันปลอมอันนี้หมอฟันเขาเป็นคนบอกเองนะว่าวันก่อนเนี่ยมีท่านหนึ่งนะเป็นอายุมากของผมเรียกเขาเปี้ยนเขาเป็นคนส่งของขับรถบรรทุกส่งของเนี่ยโอ้โหคนที่ขับรถเก่งมากอายุขนาด75-76เนี่ยเขาขับรถไปขึ้นเหนือล่องใต้ตลอดเลยเนี่ยเขาบอกคุณหมอเนี่ยในปากผมเนี่ยรถเก๋งคันนึงเลยนะก็คือเป็นร้านน่ะนะครับคือใส่รากฟันเทียมทั้งปากเลยอ่ะ
1: แต่
0: บอกได้เลยครับว่าการที่เราใส่รากฟันเทียมเนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมที่เอาโลหะเนี่ยมาใส่เข้าไปในกระดูกเรากระดูกกรามขาขึ้นใจเราถ้าเรารักษาความสะอาดไม่ดีเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้นะครับเนี่ยพี่สาวผมใส่รากฟันเทียมมาต้องถอดออกเลยเนี่ยนะครับปวดมากเลยนะครับก็คือบางทีมันมีเชื้อโรคเข้าไปแทรกอยู่ในรากฟันเทียมเนี่ยก็จะเกิดอันตรายนะใช้ฟันปลอมเป็นแบบที่ถอดเข้าถอดออกได้เนี่ยอันนั้นน่ะดีที่สุด
1: กว่านะ
0: แล้วก็ถ้าสมมติว่าใส่แล้วมันพอดีเนี่ยแล้วท่านก็อาจจะใช้อยู่เนี่ยก็มีเหมือนกับกาวอ่ะติดนิดนึงแล้วก็มันก็จะไม่หลุดง่ายแล้วเวลาตอนนอนท่านก็ออกมาล้างหรือแช่น้ำไว้ทำความสะอาดให้ดีๆเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อในช่องปากเลยทำได้ครับทำการพวกนี้ฟรีนะในโรงพยาบาลของรัฐท่านอย่าไปเสียตังค์เลยนะครับแล้วก็อีก3ซี่เนี่ยคงต้องถอนออกถ้าสมมติจะใส่ฟันนะเพราะว่า3ซี่เนี่ยมันไม่คงไม่สามารถที่จะมันมีฟันปลอมแบบที่เป็นตะขอเกาะก็มีนะแต่ถ้าเหลืออยู่แค่3ซี่คิดว่าตะขอเกาะคงไม่อยู่ละครับแต่ถ้ามันฟันหายไป3ซี่เนี่ยจะใส่ฟันปลอมแบบมีตะขอเกาะอย่างนี้ย่อมได้ยังเหลืออีกหลายซี่ถ้าหายไป3ซี่อย่างเงี้ยใส่ฟันปลอมที่มีตะขอแบบพอเข้าสะดอกได้ครับแต่ถ้าเหลืออยู่3ซี่เนี่ยไม่ได้ใส่ฟันปลอมไม่ได
1: ้
0: ต้องใส่ฟันปลอมต่อหน่อย
1: ไม่มีฟันแล้วจะมันจะหมายถึงว่าจะยึดด้วยยังไงฟันปลอมทั้งปากนะคะคุณหมอ
0: ก็จะมีกาวติดครับ
1: อ๋อไม่ต้องห่วง
0: ใส่เข้าไปมันจะไปพอดีกันกับเนื้อของเราพอดีเลยแล้วเขาก็มีกาวติดแต้มนิดนึงตรงข้างๆตรงกลางแล้วก็อีกข้างนึงนะครับมันก็จะไม่หลุดหรอกครับไม่บางคนเนี่ยสามารถเชื่อว่าหายได้ดีเลยเหมือนปกติเลยอ่ะครับใหม่ๆก็อาจจะต้องเป็นแต่งให้มันพอดีกับเพราะนั้นก็ต้องมีหมอฟันก็ต้องมีมาตกแต่งมาเอาทดลองใช้ดูนะมันหลวมไหมมันพอดีไหมนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาตกแต่งอีกทีนึงเหมือนก็เหมือนตัดเสื้อผ้าแหละก็ต้องมาเอาให้มันฟิตพอดีอะไรเงี้ยนะครับจะใช้ฟันปลอมแบบนี้ดีกว่าครับไม่ค่อยอันตราย
1: นะคะไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อคุณปีชาค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีก้อนที่เต้านมอุ้ยเป็นผู้ชายเหรอคะอายุ71แล้วค่ะคุณหมอมีก้อนที่เต้านมไม่เจ็บไม่อะไรนะคะไม่บวมแดงเคยเป็นมา1อาทิตย์แล้วนะคะสงสัยว่าสามารถที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมหรือว่าเป็นก้อนอะไรกันแน่คะคุณหมอ
0: ได้ครับผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้นะคุณปีชาอายุผมใกล้เคียงกันด้วยผมนะไปที่สวนดอกเถอะนะไปให้หมอเขาตรวจดูนะครับโรงพยาบาลของคณะแพทย์น่ะที่เชียงใหม่นะครับเขาจะมีแผนกซึ่งโอ้โหเขามีชื่อเสียงนะเอางี้ดีกว่าโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนแพทย์อันดับตั้งแรกเลยก็คือเ ฉีดละ

0: แล้วโรงเรียนแพทย์โรงเรียนที่2ก็คือจุฬาโรงเรียนแพทย์โรงเรียนที่3ก็คือสวนดอกคือเชียงใหม่นะเรียนแบบนี้นะครับที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์มาเพราะนั้นที่สวนดอกเนี่ยเขามีความเจริญก้าวหน้าในทางด้านเทคโนโลยีที่ดีมากแล้วก็โดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยนะครับมีเครื่องฉายทั้งนี้ทุกอย่างพร้อมอย่างนี้ดีกว่านะให้หมอเขาดูเถอะครับผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้นะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมติว่าผู้ชายนะถ้าเกิดว่าเต้านมมันใหญ่ขึ้นกว่าธรรมดาเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าผมนะถ้าไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดเจนนะเป็นเหมือนกับเนื้อเต้านมเหมือนนมใหญ่เหมือนเต้านมผู้หญิงอะเหมือนเด็กรุ่นๆอะไรเงี้ยนะพวกนี้นะต้องเจาะเลือดตรวจดูการทำงานของตับคนที่กินเหล้ามากๆเนี่ยตับแข็งเนี่ยจะมีอาการตับมันจะทำให้ฮอร์โมนที่ควรจะถูกทำลายด้วยตับก็คือฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายของผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่นะแล้วก็ในร่างกายของผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศชายอยู่นะถ้าสมมติว่าตับมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยเพศหญิงเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลายได้มากเพราะนั้นก็จะเกิดผลของฮอร์โมนเพศหญิงเกิดขึ้นมาก็คือนมจะตั้งเต้าขึ้นมาคล้ายๆเหมือนผู้เพราะนั้นก็ต้องดูเรื่องตับด้วยนะว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นก้อนที่มันจะไม่ใช่แต่ถ้าเป็นเหมือนเต้านมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมักจะเกิดจากตับจะเป็นตับแข็งหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คือการทำงานของตับที่ไม่ปกตินะครับ
1: ค่ะ
0: ไปที่โรงพยาบาลดีกว่าครับไปให้หมอ
1: ไปโรงพยาบาลนะคะใกล้ที่สุดนะคะสวนดอกใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใกล้ครับผม
1: ค่ะค่ะคุณแม่อายุอ๋อนี่ถามให้ลูกชายวัย23นะคะแม่สุกัญญาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะหมอบอกว่าปกติทีนี้1อาทิตย์ต่อมามีอาการปวดเข่าปวดเส้นเอ็นที่เท้าอันนี้จะต้องทำยังไงไปหาซ้ำไหมหรือว่าจะให้หายเองได้มั้ยคะคุณหมอ
0: ผมว่าไปหาหมอดีกว่าครับบางครั้งเนี่ยการที่ไปครั้งแรกเลยเนี่ยการที่เอ็กซเรย์บางทีสมมติว่าไปถ้าเกิดไม่ได้เจอหมอเอ็กซเรย์โดยตรงอ่ะบางทีหมอเวรหมออะไรอยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็ดูฟิล์มเพื่ออาจจะมองไม่เห็นบางทีมันอาจจะมีกระดูกร้าวก็ได้เพราะกระดูกร้าวเนี่ยพออีกหลายๆวันเนี่ยมันอาการมันจะออกครั้งแรกเลยมันอาจจะยังไม่เจ็บมากนักนะครับแล้วหมอเขาให้ยาแก้ปวดให้อะไรมาก็อาจจะทำให้อาการยังไม่แสดงออกผมว่าไปหาหมออีกครั้งนึงนะครับอาจจะต้องเอ็กซเรย์ดูอีกครั้งนึงครับว่ามีปัญหาเรื่องเข่าไหมไม่เข่าเนี่ยนะถ้าบางทีมันมีกระดูกมันร้าวเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นนะเอ็กซเรย์ตอนแรกๆอ่ะแต่พอวันในหลายวันมาปุ๊บมันก็จะเอ็กซเรย์เห็นนะครับเพราะนั้นไปหาหมอซะอีกครั้งนึงดีกว่าครับเพื่อความแน่ใจนะอย่าเพิ่งรักษาเองเลยอย่าเพิ่งไปทำนู่นทำนี่ไปหากายภาพบำบัดไปทำอะไรต่างๆเนี่ยเอาหาสาเหตุให้มันชัดเจนก่อนแล้วค่อยรักษาแต่ช้าไปอีกนิดนึงจะก็ดีกว่านะนะครับจะได้หายจริงถูกต้องหายจริงๆนะครับ
1: ค่ะคุณสกลอายุ64ปีนะคะอยู่กรุงเทพไปทำบอลลูนมา2เส้นค่ะคุณหมอคะมีอาการน้ำท่วมปอดอยู่บ่อยรับประทานอาหารแล้วจะท้องอืดด้วยค่ะเป็นมา1อาทิตย์แล้วทำยังไงถึงจะหาย
0: มันเป็นปัญหาจากหัวใจนะครับการที่หัวใจเนี่ยทำบอลลูนมา2เส้นแล้วเนี่ยแสดงว่าการทำงานของหัวใจเนี่ยประสิทธิภาพของการทำงานของหัวใจอาจจะลดลงไป 50% อย่างเงี้ยนะพอลดลงไปปุ๊บเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดมันจะแย่ลงโอกาสที่จะน้ำท่วมปอดได้สูงขึ้นแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงที่กระเพาะลำไส้ก็จะน้อยลงพอน้อยลงท้องก็จะอืดได้ง่ายแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดมีน้ำท่วมปอดอยู่ด้วยเนี่ยแสดงถึงว่าไอ้เส้นเลือด2เส้นนั้นน่ะมันมีผลต่อการบีบรัดของหัวใจทำให้ปั๊มเลือดได้ไม่ดีอันนี้เป็นอาการที่ถือว่ารุนแรงนะครับมีความอันตรายสูงนะการที่สมมติว่ามีเส้นเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็เจ็บหน้าอกเฉยๆนะแต่การเรียกปั๊มปิ้งแอคชั่นก็คือเหมือนกับปั๊มน้ำอ่ะมันยังปั๊มน้ำมันยังปั๊มน้ำได้ก๊อกน้ำกับน้ำก็ยังไหลแรงอยู่โอเคถึงแม้จะเจ็บหัวใจเครื่องมันอาจจะรวนแต่การทำงานของหัวใจยังได้ดีอันนี้ถือว่าโอเคยังไม่เป็นอันตรายมากแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าการทำงานของหัวใจเช่นเกิดน้ำท่วมปอดเหนื่อยง่ายเดี๋ยวก็บวมอะไรเงี้ยนะอันนั้นน่ะไม่ดีละเป็นการที่ว่า

0: หมายความว่าการทำงานของหัวใจเนี่ยความสามารถในการสูบฉีดเลือดของหัวใจเนี่ยมันเริ่มเสียแล้วอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตอันตรายละเอาว่าไปหาหมอสักหน่อยดีกว่านะถามว่าจะทำไงที่จะหายต้องถามหมอหัวใจละนะครับอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับ
1: ปรึกษาหมอ
0: เพื่อนเนี่ยถ้าโรงพยาบาลลูกทรงอกเนี่ยถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่เขามีความสามารถในการดูแลเรื่องหัวใจที่ดีมากนะผมหลายหลายคนเลยนะไปเจอพี่ชายผมก็รักษาที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเขามีความสามารถในการดูแลที่ดีนะท่านต้องให้การดูแลอย่างยิ่งยวดเลยล่ะมีความเสี่ยงสูง64ปีแล้วก็มีอาการอย่างเงี้ยนะผมบอกเลยครับว่าอันตราย
1: โอ้นะคะก็
0: ต้องใช้ชีวิตด้วย
1: ถ้าเกิดว่าหมอน่าจะนัดอยู่ใช่ไหมคะหมอประจำตัวน่าจะนัดอยู่ก็บอกอาการเนาะนี่ค่ะคุณพยอมค่ะอายุ69ปีมาจากจังหวัดพิจิตรกินอาหารไม่ลงและมีลมเหมือนลมจะดันขึ้นทำให้มีอาการแบบเรียกอาการขย้อนนะคะขย้อนอาหารเก่าออกมาด้วยแล้วมักจะเป็นช่วงมื้อเย็นก่อนกินข้าวนะคะไม่เคยเป็นกรดไหลย้อนอะไรหรือโรคกระเพาะเลยค่ะคุณหมอไม่คืออาการอะไรคะเกินไม่ลงมีลมดันขึ้นทำให้อาหารมันขย้อนออกมาหมายถึงอาหารเก่านะคะยังไม่ทันกินมื้อเย็นเลยค่ะค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับในหลอดอาหารของคนเราเนี่ยนะครับผมที่จริงผมเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งของหลอดอาหารอยู่3คนตั้งแต่ที่จบมานะก
1: ็
0: มีคนหนึ่งนะเขาเป็นเจ้าของตำโต๊ะจีนในพนัสนิคมเขาก็มาหาผมในอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยนะผมบอกขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาบอกเฮียไปที่จุฬาเลยนะเดี๋ยวผมจะเขียนหนังสือไปให้นะฝ่ายเด็กครับหมอเขาไปตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าโอ้เป็นมะเร็งของหลอดอาหารนะเขาตัดหลอดอาหารออกไปเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็ดึงเอากระเพาะมาทำเป็นหลอดอาหารขึ้นมาแทนแล้วเพราะนั้นกระเพาะก็จะเล็กรีบลงไปนะครับเขาอยู่มาได้จนถึงอายุตั้ง80กว่าเนี่ยจากเดิมที่ตอนนั้นหาผมมาหาผมเนี่ยสัก60พอเศษเองนะครับ
1: อืม
0: 80กว่าฝ่าเนี่ยปรากฏว่ารถเครื่องคว่ำหัวฟาดพื้นเลยตายไปเลยนะครับไม่ได้ตายมะเร็งนะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งอ่ะที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะโดยเฉพาะเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นที่มันติดกับกระเพาะนะแต่เราก็เรียกว่าโรคกระเพาะเราเรียกว่าดูโอดีนอลอัลเซอร์คือดูโอดีนัมอ่ะก็ลำไส้เล็กที่มันติดกับกระเพาะตรงนั้นอ่ะถ้าเกิดมีแผลอยู่แล้วพวกเนี้ยก็จะให้ประวัติว่าเวลากินอาหารไปแล้วจะปวดท้อง
1: ไ
0: ม่ใช่ก็หิวแล้วปวดนะถ้าหิวแล้วปวดเนี่ยมักจะเป็นแผลในกระเพาะแต่ถ้ากินอาหารเข้าไปแล้วปวดท้องเนี่ยพอกินอาหารเข้าไปปุ๊บอาหารมันจะกดกับอาหารมันผสมกันแล้วมันก็จะขับออกไปทางลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยพอไปโดนที่แผลปุ๊บก็จะปวดท้องพวกนี้ก็จะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นก็คือภาษาแพทย์เราเรียกว่าดูโอดีนอลอัลเซอร์เวลาเป็นอะไรนานแล้วมันจะเกิดเป็นพังผืดเป็นแผลเป็นแล้วมันก็ทำให้ในลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันหดเล็กตัวลงมาเวลาผมตรวจคนไข้เนี่ยผมจะให้เขานอนนะแล้วผมก็จับเอามือเนี่ยท่าน
1: น
0: ึกภาพ
1: นอนหงายราบอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: นอนหงายอยู่บนเตียงตรวจนะครับแล้วผมก็เอามือเนี่ยจับที่กระดูกสะโพกทั้งสองข้างเนี่ยถ้าผมเอามือเนี่ยเอาไปอยู่ใกล้ๆหน้าท้องแล้วผมก็เขย่าตัวเขาเหมือนกับเขย่าขวดน้ำที่ไม่เต็มอ่ะนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมเขย่าเนี่ยแล้วมันเสียงดังเหมือนกับน้ำก็ฉอกในกระเพาะนั่นแสดงว่ามีอาหารมีน้ำค้างอยู่ในกระเพาะอยู่เยอะโอกาสที่จะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นก็จะสูงนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ขย้อนอาเจียนกินอาหารไปแล้วก็ไม่ค่อยย่อยหรอกอาหารค้างอยู่ในกระเพาะนานคนปกติชุดทั่วไปเนี่ยอาหารที่อยู่ในกระเพาะเราเนี่ยมันจะผ่านไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรก็ตามเนี่ยมันจะผ่านไปสักประมาณชั่วโมงก็หมดละนะครับถ
1: ้
0: าคนกินไป2ชั่วโมงในกระเพาะก็ยังมีอาหารอยู่อ่ะนั่นแสดงว่าอาหารมันไม่ย่อยแล้วกระเพาะทำงาน
1: ได
0: ้ไม่ดีแล้วนะครับ อาจจะเกิดจากกระเพาะอักเสบก็ได้อันนี้ถ้าถามผมว่าเป็นอะไรเนี่ยผมก็คงตอบไม่ได้นะเพราะว่า

0: ต้องตรวจดูอย่างละเอียดทีหนึ่งโอกาสที่จะเป็นสูงในทีนี้ให้ผมเดาเนี่ยแต่ผมจะได้ถึงไอ้แผลในลำไส้เล็กส่วนต้นมากกว่าถ้าเป็นมะเร็งของหลอดอาหารเนี่ยนะท่านกินไปนิดเดียวท่านก็จะอ้วกออกหมดเลยนะมันกินไม่ลงมันจะกินไม่ลงนะครับ
1: ไม่กินไม่ลงอันนี้ที่เขาใช้คำว่าขย้อนนี่คือเหมือนกับว่ามันจะอ้วกนะครับ
0: ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะอาเจียนออกมาเหมือนกับเราสำลอกออกมาอาหารนะฮะแสดงว่ามันไม่สามารถจะผ่านกระเพาะออกไปในลำไส้ได้นะครับโอกาสที่จะเป็นสูงก็คือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับอันนี้ก็ต้องใช้การตรวจพิเศษอาจจะต้องไปกลืนแป้งไปเอ็กซเรย์เดี๋ยวจะส่องกล้องเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เขามีหมอก็ส่องกล้องเข้าไปดูในกระเพาะในลำไส้ได้สบายมากนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ
1: ขออีกสักท่านหนึ่งก่อนจะพักนะคะคุณสิริสูตรประการนะคะอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอวิวัฒน์ให้ลูกหน่อยว่าจะเรียนต่อคณะไหนดีระหว่างแพทย์กับวิศวะชีวการแพทย์มันต่างกันยังไงคะคุณแนะแนวอันนี้ขอแนะแนวค่ะคุณหมอฮะ
0: ครับเอางี้นะครับต้องถามลูกอ่ะลูกเขาอยากเป็นอะไรนะเพราะว่าถ้าถามผมนะคือผมไม่รู้หรอกว่าวิศวะชีวะการแพทย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้มันมีคณะใหม่เกิดขึ้นมามากมายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอะไรที่ราชบัณฑิตเนี่ยนะครับเขามีวิศวกรรมทางด้านการแพทย์ทำไมเพราะว่าเขาจะเน้นไปในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เป็นหลักนะแต่ถ้าเป็นแพทย์ทั่วๆไปเนี่ยตอนนี้ถ้าลูกเก่งมากขนาดที่ว่าติดแพทย์ได้ติดอันนี้รุ่นวิศวกรรมการแพทย์ได้ด้วยก็ต้องถามลูกเขาอยากจะเรียนอะไรดี
1: ดูถ้าจะเรียนเก่งน่าจะชัวร์แล้วว่าสองคณะนี้แหละค่ะ
0: ครับแล้วก็คณะแพทย์ก็ถามอีกว่าคณะแพทย์ที่ไหนถ้าเป็นจุฬาตอนนี้อันดับหนึ่งคือศิริราชจุฬาศิริราชอันดับหนึ่งศิริราชอันดับสองรามาเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลานครินทร์แล้วนอกนั้นก็เป็นมหาวิทยาลัยยิ่งมหาวิทยาลัยของเอกชนนะถ้าเติมเนี่ยปีหนึ่งล้านหนึ่งอ่ะลองคิดดูด้วยกัน
1: ผม
0: เรียนแพทย์นะค่าเติมเนี่ยนะ2,000 บาท
1: ปีละ1ล้านค
0: ่ะสมัยรุ่นผมอ่ะค่าเทอม 2,000 บาทแล้วก็ค่าหอพักฟรีแล้วก็ซึ่งบอกว่าต้องใช้ทุนไงผมไม่ต้องเสียตังอะไรละหอพักก็ฟรีนอกนั้นนี่คือค่าอาหารค่าใช้จ่ายเท่านั้นน่ะเดี๋ยวนี้ค่าขนาดเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะของจุฬาเนี่ยค่าเทอมตอนนี้กลายเป็น 35,000
1: สามหมื่
0: นนะครับที่มอบุรพาเนี่ยค่าเทอม50,000
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับที่เชียงใหม่ก็รู้สึกจะ50,000นะมั้งนะครับมอบู100,000มอบู100,000แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยของเอกชนนะค่าเทอมปีละ1,000,000เพราะฉะนั้นคิดอย่างนี้นะครับว่าแพทย์พวกนี้พอจะจบไปแล้วเนี่ยจะเป็นแพทย์ที่จะไปช่วยรักษาคนยากคนจนไม่คิดเงินอุทิศตนเพื่อสังคมจะเป็นไปได้ยังไงเนาะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราบอกว่าโอ้ให้ทุนการศึกษาผมก็ไม่เข้าใจเลยนะว่ารัฐบาลเขาคิดกันยังไงนะก็แทนที่จะผลิตแพทย์เพื่อให้ช่วยเหลือคนจน
1: ค่ะวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมคะคุณหมอประดิษฐ์เครื่องมือใช่ไหม
0: ใช่ครับเขาก็จะเน้นเรื่องเครื่องมือแต่ก็ต้องมีความรู้ทางด้านการแพทย์ด้วย
1: ก็คือผสมกันระหว่างวิศวะกับแพทย์
0: เอางี้ถ้าเก่งขนาดนั้นนะผมว่าถ้าถามผมนะถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตเนี่ยก็วิศวะการแพทย์ก็ดีนะเพราะว่าแพทย์ตอนนี้มันมีหลายหนาวอะไรมากเสียจนแบบใครมีสตางค์ก็เรียนได้แล้วไม่เรียนในประเทศเราไปเรียนฟิลิปปินส์ก็ยิ่งได้สบายเลยล่ะนะครับเขาไปสามารถไปก็ไปเข้าเรียนได้เลยนะครับไม่ต้องมาสอบแข่งกันอะไรเมืองไทยจะต้องมีค่าแอดมิชชั่นมีคะแนนอะไรอีกเยอะแยะหมดเลยผ่านด่านอรหันต์เยอะมากเลย
1: ถ้างั้นคุณพ่อก็ให้ลูกเลือกแล้วกันเนาะจะได้แบบ
0: เขาตัดสินใจดีกว่านะเพราะว่า
1: ให้เขาตัดสินใจ
0: แต่ในเมืองไทยเนี่ย

0: นะฮะวิศวกรรมทางด้านการแพทย์เนี่ยมันอาจจะเจริญก็จริงอ่ะแต่คงจะยากอีกนานอ่ะอีกนานเพราะว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาเจริญไปเร็วกว่าเราเยอะมากเราคงจะต่างกันมากนะคร
1: ับ ก็คือต่างกันแหละแพทย์ก็คือเป็นแพทย์ก็คือตรวจคนไข้เนาะแต่วิศวกรรมชีวการแพทย์ก็ไม่ได้ตรวจก็คืออยู่กับเครื่องมือนะคะออกแบบสร้างพัฒนาซอฟต์วงซอฟต์แวร์อะไรใช่ไหมคะคุณหมอประมาณนี้เนาะ
0: ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีทั้งด้านการตรวจรักษาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเมืองไทยถ้าสมมติว่าจะบอกว่าถ้าจะมีถ้าจบปริญญาพอบอเนี่ยแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยได้จะต้องสามารถรักษาคนแค่ได้ด้วยนะครับ
1: ต้องประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์เองด้วยเหรอคะวันนี้เป็นคุณหมอพันใหม่เขาเก่งมากทั้งนี้เนาะ
0: เขาผมจะไม่รู้เหมือนกันครับผมยังไม่รู้ในรายละเอียดของเอกสารตรงนี้นะครับแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยว่าเขาจะเป็นแพทย์ที่เป็นพอบอแต่เป็นแพทย์สามัญที่รักษาคนไข้ได้แต่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งผลิตและการคิดค้นเครื่องมืออะไรได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะโอ้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นวิศวกรนั่นแหละ
0: หมอไม่แข็งก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่ใช่พอบอเขาจะไม่สามารถตรวจคนไข้ได้
1: ต้องเป็นวิศวกรมากกว่าม
0: ากกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับแต่นึกเอากันนะครับว่าถ้าเขาเป็นจบออกมาแล้วเขาไม่ได้เป็นหมอนะแต่เป็นผลิตเครื่องมือหมออย่างเงี้ย
1: แ
0: ล้วคุณพ่อจะโอเคไหมบอกลูกพ่อไม่สบายลูกบอกผมรักษาไม่ได้ครับต้องไปหาหมอครับผมหน้าที่
1: เรียนวิศวกรมา
0: เครื่องมือ แล้วแต่นะกันนะครับถามลูกก่อนนะ
1: ถามลูกดีกว่าถามลูกเลยนะคะคุยกันเนาะระหว่างคุณพ่อคุณลูกนะคะ
0: ต้องถาม
1: เขาต่างกันแน่นอนค่ะได้ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวประมาณช่วงหน้าค่ะมีคำถามของคุณนงนุชนะคะจากกระบี่คุณนันจากเพชรบูรณ์รออยู่นะคะแล้วก็จากกรุงเทพอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไทยพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียว

0: ป็นพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรง
2: กลับมาแล้วนะคะในช่วงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษนะคะกับสุขภาพของเรานะคะประจำวันอาทิตย์นี้วันที่7มิถุนายนมีคำถามรออยู่หลายท่านเลยนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะคุณหมอคะขอคุณนมุตก่อนนะคะจากกระบี่อายุ76ปีนะคะมีอาการข้อเข่าเสื่อมหมอบอกว่าถ้าจะผ่าตัดเนี่ยต้องจ่ายค่าส่วนเกิน 15,000 บาทบิดสิบบัตรทองไม่พอเพราะว่าเข่าของป้าเนี่ยเป็นเยอะก็เลยต้องถามคุณหมอว่าต้องเสริมอะไรไม่ทราบอยากรู้ว่าทำไมต้องจ่ายส่วนเกินเยอะจัง 15,000 เพื่อนๆคนอื่นผ่ากันแค่ 3,000 ค่ะที่เป็นส่วนต่างอันนี้จริงไหมคะ
3: ครับผมว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเอางี้ดีกว่าครับคุณพี่นงนุชเนี่ยโทรไป1330นะคือสปสช.นะครับโทรไปบอกว่าเนี่ยเราจะผ่าตัดหมอก็บอกว่าให้ผ่าเปลี่ยนข้อเข่าแล้วหมอเขาบอกว่าต้องเสียเงินเพิ่ม 15,000 ต้องโทรไปถามเลยนะครับสปสช.เนี่ยเป็นคนที่กำหนดค่าใช้จ่ายค่าอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะไม่ค่อยเข้าใจนะไม่ค่อยเห็นด้วยกับระบบตรงเนี้ยระบบที่เอาเงินมาตัวกำกับว่าคนเนี้ยจะให้สิทธิ์อย่างนั้นสิทธิ์อย่างนี้นะครับอยู่เฉยก็มีใครก็ไม่รู้นะกระทรวงสาธารณสุขนะที่จริงทำหน้าที่ในการที่จะจัดการกับระบบสุขภาพก็จริงนะครับแต่ต้องมาถูกกำกับด้วยการเงินนะครับโทรไป1330เลยแล้วก็เอาเลยนะใส่ไปเลยว่าทำไมต้องเสียตังค์ด้วยทำไมคนอื่นไม่เสียเอาต่อว่าไปเลยนะลองดูที่แล้วก็บอกด้วยว่าหมอคนไหนโรงพยาบาลไหนบอกมันไปให้ชัดๆเลยนะไม่ต้องไปกลัวเขาจะโกรธหรอกนะครับเดี๋ยวเขาจัดการกันเองนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคหลายๆอย่างนะหนึ่งนะบอกว่ายานี่ไม่อยู่ในบัญชียาหลักเครื่องมือนี้ไม่มีเครื่องมือจะเปลี่ยนกระจกตาแก้วตาตรงนี้แก้วตาของในประเทศราคาหนึ่งถ้าต่างประเทศจะเป็นอีกราคาหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมันมีเทคนิคหลายอย่างในการที่จะทำให้อัพราคาแล้วก็เงินตรงนี้ไม่รู้ไปอยู่เชื่อใครก็ไม่รู้อะนะมันมีหลายวิธีการที่จะอย่าเรียกว่าคอร์รัปชันดีกว่านะมันเรียกว่าหัวคิวนะครับกินหัวคิวอะนะหมอใช้เลนตายี่ห้อนี้นะหมอจะได้เงินพิเศษเดี๋ยวเขาก็จะส่งไปให้เบียร์ของหมอให้เครื่องมือต่างๆก็เหมือนกันนะข้อเข่าก็เหมือนกันนะข้อเข่ายี่ห้อหนึ่งก็จะบอกหมอใช้นี้นะแล้วเราก็บอกเขาเนี่ยบอกว่าเราไม่มีตังค์นะแล้วเดี๋ยวก็ลองโทรไป1330นะเราไปลองขอเขาว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีนะครับแล้วก็บอกไปเลยนะว่าเป็นอะไรว่าไม่ต้องไปเกรงใจหรอกนะเรื่องนี
2: ้ครับ
3: โอเคนะครับ
2: คุณนันท์ค่ะจากเพชรบูรณ์นะคะมอเตอร์ไซค์ล้มหน้าอกกระแทกทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกแป๊บๆอยู่ตรงบริเวณลิ้นปี่แต่ไม่มีรอยฟกช้ำนะกินยาแก้ปวดแก้อักเสบก็ยังไม่หายค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาหมอคุณหมอคะนี่เป็นอาการนี้จะหายเองไหมหรือว่าต้องไปหาหมอหรือไปเอ็กซเรย์ดู
3: ส่วนใหญ่นะครับน่าจะเป็นที่กล้ามเนื้ออักเสบมากกว่าถ้ากระดูกซี่โครงหักหรือดอกอะไรเงี้ยเขาจะเจ็บมากเลยเจ็บแบบว่าขยับตัวหายใจแรงก็เจ็บนะอย่างเงี้ยน่าจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้ออักเสบมากกว่าผมว่าถ้าไปหาหมอสักหน่อยก็ได้นะครับก็หมอก็คงจะให้ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อมากินนะครับถ้าจะไม่เป็นอะไรมากถ้าเป็นอะไรมากเนี่ยถ้าเป็นซี่โครงหักเนี่ยท่านจะเจ็บมากเลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นอวัยวะภายในเช่นตับฉีกขาดอันนี้ก็จะเป็นอันตรายแบบอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ละนะครับจะทนไม่ได้หรอกแต่ยังไงก็ตามก็ยังไม่หายเจ็บ
2: นี่คือมันเกี่ยวไหมคะลิ้นปี่
3: ก็เป็นไปได้ครับกล้ามเนื้อที่มันอักเสบมันก็ช้ำอยู่เงี้ยมันก็ทำให้เจ็บได้

0: หมออีกสักหน่อยก็ได้นะ
1: ค่ะค่ะคุณป้ายอดรักค่ะอายุ69จากจังหวัดลำปางมีอาการกระดูกเสื่อมกินยาก็ไม่หายก็กินยาไม่ได้นะคะกินแล้วจะปวดท้องมากเลยค่ะลูกสาวเนี่ยไปซื้อแคลเซียมมาให้กินเนี่ยนี่จะหายไหมคะคุณหมอ
0: หรือขอให้เนี่ยผมฟังไม่ถัดถนัดว่าเสียบที่ไหนฮะ
1: เป็นโรคกระดูกเสื่อมกินยาไม่ได้กินแล้วจะปวดท้องมากเลยค่ะก็เลยลูกสาวไปซื้อแคลเซียมมาให้กินมันจะหายไหมคะถามแบบ
0: ไม่หายครับกระดูกเสื่อมนั้นจะมาเสื่อมเลยนะ
1: กระดูกเสื่อม
0: จะมีวิธีการอะไรนะส่วนใหญ่นะ69ปีจริงๆแล้วกระดูกไม่น่าจะเสื่อมขนาดมากมายอะไรนะผมว่านะคุณยอดรักใช่ไหมครับยอดรักเนี่ยคุณยอดรักลองฟังหมอวิวัฒน์พูดให้ดีๆนะถ้าเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยประยุงกระดูกและไขข้อได้เพราะนั้นลองคุยสิเราไม่รักษากระดูกเสื่อมหรอกมันเสื่อมแล้วเสื่อมเลยแต่เราทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะผมตอนนี้นะผมมีโปรแกรมในการที่กล้ามมีการออกกำลังกายในสระน้ำนะมีเอาผู้สูงอายุเนี่ยไปออกกำลังกายในสระน้ำเนี่ยดีมากเลยครับเพราะนั้นลองไปออกกำลังกายในสระน้ำดูบ้างสินะครับมันจะช่วยทำให้ลดปัญหาในเรื่องของการกระแทกนะครับแล้วก็มีครูฝึกนะเข้ามาให้ผมก็ลงไปในน้ำด้วยผมก็ว่ายด้วยพอดีคนหนึ่งเขาใช้วิธีการออกกำลังกายเฉยแต่ผมเองผมก็ลงไปว่ายน้ำด้วยว่ายตามยาว2เที่ยวลังขวาง2เที่ยวอะไรเงี้ยนะแล้วก็บริหารกระดูกเขาด้วยดีมากเลยนะมันช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วก็แก้อาการปวดหลังปวดเข่าอะไรได้ดีมากเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับยอดรักว่ากินแคลเซียมได้ไหมได้แต่ไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรกระดูกเสื่อมแล้วเสื่อมเลยแต่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยกระดูกและไขข้อได้ไม่ต้องไปสนใจหรอกทุกคนมีกระดูกเสื่อมผมก็กระดูกเสื่อมอายุขนาดนี้แล้วมันต้องเสื่อมแต่อายุ69ไม่น่าเสื่อมหรอกผม72ปีผมก็ยังใช้ชีวิตยังปกติได้ลองทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสิครับด้วยวิธีการยังไงเนี่ยไปดูใน YouTube อ่ะเยอะแยะไปหมดเลยมีบริหารยังไงที่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะฮะถ้าบริหารในน้ำเนี่ยก็จะดีมากถ้ามีโอกาสนะครับ
1: โอเคครับค่ะเป็นสระว่ายน้ำที่ไหนก็ได้เนาะหมอ
0: ที่ไหนก็ได้ครับในอบต.เดี๋ยวนี้นะเชื่อไหมครับว่าเทศบาลของผมเทศบาลตำบลนิคมเนี่ยมีสระว่ายน้ำทั้งสองสระนะครับดีมากเลยอ่ะสระว่ายน้ำเขาสวยงามอยู่ในร่มด้วยไม่ร้อนโอ้อยู่อากาศร้อนเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำสบายเลยล่ะเย็นสบาย
1: ใน
0: อบต.ใหญ่หลายแห่งนะมีสระว่ายน้ำคร
1: ับ ค่ะค่ะสุดท้ายป้าแก้เพิ่งเข้ามานะคะจากลำปางเช่นกันอายุ14ไปผ่าตัดต้อมา3ครั้งเป็นต้อกระจกแล้วก็จอประสาทตาล้มและเลือดออกในตาทีนี้2อาการทั้งหมดนี้ทำมาหมดแล้วแต่ว่าจะขอบัตรผู้พิการได้ไหมหมอคะต้องให้หมอประเมินอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับต้องให้หมอประเมินนะการจะไปบัตรผู้พิการหรือไม่เนี่ยผมว่าต้องไปให้หมอเขาประเมินก่อนว่าตาของท่านเนี่ยยังมีสภาพไหมถ้าสมมติว่าตาบอดไปข้างหนึ่งอ่ะอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ให้บัตรผู้พิการหรอกเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้มันมีกติกาผู้พิการหลายอย่างนะผู้พิการของผมพอดีผมทำงานกับประกันสังคมด้วยอ่ะกองทุนเงินทดแทนด้วยน่ะการที่จะเป็นผู้พิการไหมเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินว่าพิการไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะนิ้วขาดไปนิ้วหนึ่งจะกี่เปอร์เซ็นต์แขนขาดขาขาดตาบอดข้างหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาจะมีการประเมินว่ามีความพิการกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่เป็นหลักการของการประเมินแบบผู้พิการของพวกกระทรวงพม.ที่เขาบอกว่าคนนี้เป็นผู้พิการจะได้รับสิทธิ์ในการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้พิการนะผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้พิการทางสมองอะไรหลายๆอย่าง
1: อ
0: ันนี้ต้องไปหาหมอก่อนแล้วหมอก็จะประเมินอีกทีหนึ่ง
1: ค่ะประเมิน
0: แล้วก็ต้องไปขึ้น
1: ทะเบียนคือหมอนี่เป็นคณะมาเลยใช่ไหมคะคุณหมอหมายถึงว่าหลายคนใช่ไหมคะ
0: แล้วแต่โรงพยาบาล
1: ไม่ใช่หมอคนเดียวอ๋อ
0: คือสมมติว่าถ้าปัญหามันอยู่ที่ลูกตาอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอยู่ที่หมอตาคนเดียวว่าจะเซ็นว่าตาบอดหรือเปล่าหรือไม่บอดนะครับแล้วจากนั้นมาเขาก็จะส่งเรื่องไปที่กระทรวงพม.หรือที่อบต.หรือเทศบาลหรืออะไรก็ไม่รู้ว่า นะครับก็จะมาออกบัตรผู้พิการให้อีกทีนึงนะครับแต่ไม่ใช่หมอออกบัตรผู้พิการให้นะนะครับ
1: โอ้ค่ะนะคะตามนั้นก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปจะเจอคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณหมอฝากอะไรไหมคะในสัปดาห์นี
0: ้คราวหน้ามันวันที่21ใช่ไหมไม่ใช่
1: ใช่ค่ะคุณหมอคะ
0: 21นะครับไปที่ด้านการปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะ0818035462แล้วจะเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมจะเวลาอื่นเนี่ยผมก็จะมีภารกิจของผมอยู่หลายเรื่องมากเลยเนี่ยอังคารที่จะถึงเนี่ยก็จะต้องไปประเมินผู้พิการทำแขนขาแขนขาขาขาดที่ระยองเพราะนั้นผมก็จะมีภารกิจไปหลายด้านแต่วันจันทร์วันอังคาร4โมงถึง5โมงเย็น0818035462นะครับโอเคครับอย่างที่21เจอกันใหม่คร
1: ับ ได้ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณมากครับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
0: แ
1: พทย์ท่านวิวัฒน์วิริยกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองกำลังนเรศวรตรึงความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมากองกำลังนเรศวรเดินหน้าตรึงความมั่นคงแนวชายแดนไทยเมียนมาต่อเนื่องหลังการสู้รบฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรนำคณะลงพื้นที่จังหวัดตากตรวจเยี่ยมกำลังพลโดยให้ความสำคัญกับสถานการณ์ชายแดนทุกมิติเริ่มตรวจเยี่ยมบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดซึ่งถือเป็นประตูเศรษฐกิจและจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไปยังฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาดตำบลท่าสายลวดจุดตรวจการวาเล่ใต้อำเภอพบพระพบปะส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณท่าข้าม28ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระย้ำว่าทุกหน่วยต้องทำงานเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่คุมเข้มตลอดแนวชายแดนแม่น้ององุ่นเผยลูกสาวบอกไม่ได้ทำน้องขณะที่คนในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อบรรยากาศการเตรียมสถานที่จัดงานพิธีตั้งศพน้ององุ่นที่ศาลาธรรมสังเวชวัดลิเจียหมู่4ตำบลตรังผลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่จัดตั้งศพน้ององุ่นโดยพันตำรวจตรีณรงค์หุ้มขาวครูใหญ่โรงเรียนตะเวนชายแดนบ้านเรด้าคณะครูนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมรับศพน้ององุ่นที่มีการส่งกลับมาจากสถาบันนิติเวชกทม.พันตำรวจตรีณรงค์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในพิธีบำเพ็ญกุศลให้น้ององุ่นจะจัดขึ้นเป็นเวลา3วันแต่จะไม่มีการสวดพระอภิธรรมตามความเชื่อชาวมอญเนื่องจากน้ององุ่นอายุยังไม่ถึง12ปีจะมีเพียงแค่การเปิดให้มีการนำพวงหรีดมาแสดงความเสียใจโดยพิธีฌาปนกิจกำหนดขึ้นมีวันที่10มิถุนายนในส่วนทางคดีน้องการดาพี่สาวน้ององุ่นเป็นศิษย์จบการศึกษาแล้วไปเรียนต่อชั้นม.1ที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดงส่วนนายแป๊ะน้าชายเรียนชั้นป.6ที่โรงเรียนตชด.บ้านเรด้าอุปนิสัยเป็นเด็กเงียบเป็นเด็กดีช่วยงานโรงเรียนเสมอมาถ้าไม่เกิดเหตุก่อนการเลือกประธานนักเรียนปีการศึกษา2569นี้นายแปะอาจจะได้เป็นประธานก็ได้เนื่องจากเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆเป็นที่เคารพของรุ่นน้องแต่สุดท้ายไม่มีใครคาดคิดจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นการเสียชีวิตอาจจะไม่มีการเจตนาแต่พยานหลักฐานก็ต้องเป็นไปตามนั้นด้านนางฝนแม่น้ององุ่นเปิดเผยว่าลูกสาวและน้องชายบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำซึ่งตอนนั้นตนก็เชื่อแต่ตอน

0: นี้คิดอะไรไม่ออกตนไม่เชื่อและคนในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อว่าสองคนนี้จะทำร้ายน้ององุ่นลุงขับแท็กซี่วัย71ปีแจ้งความดำเนินคดีกับหนุ่มจักรยานยนต์หัวร้อนหลังถูกทำร้ายร่างกายที่สน.โชคชัยนายบรรทูลวิสิทธิ์ชัยชาญอายุ71ปีคนขับรถโดยสารสาธารณะที่ถูกหนุ่มขับรถจักรยานยนต์ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยแจ้งความดำเนินคดีกับชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมาทำร้ายร่างกายของตนจนได้รับบาดเจ็บทำให้ทรัพย์สินเสียหายก่อนหลบหนีไปพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สื่อมวลชนฟังว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ตนขับแซงขึ้นหน้ารถเมล์เข้าเลนซ้ายตามปกติแต่อยู่ดีๆมีรถจักรยานยนต์เบียดจากนั้นหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์พูดจาตะโกนต่อว่าตนจึงจอดรถเพื่อลงมาคุยแต่ถูกคนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีชกต่อยไม่ยั้งโดยตนพยายามบอกว่าตนอายุมากแล้วแต่ผู้ก่อเหตุยังลงมือทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บโดยในช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนสน.โชคชัยนัดหมายคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายลุงขับแท็กซี่มาพบเพื่อทำการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยนายรัชชานนท์อายุ21ปีผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถูกลุงขับรถปาดหน้าจนเกือบจะเฉียวชนด้วยความโมโหขาดสติจึงชกหน้าและสาวหมัดใส่หลังจากนั้นทั้งสองคนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนโดยที่นายรัชชานนท์ได้ยกมือไหว้ขอโทษลุงพร้อมยอมรับผิดเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ยังยืนยันหนักแน่นว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกในเรื่องของการขับรถซึ่งคุณลุงยืนยันเช่นเดิมว่าวันนั้นตนได้บอกตลอดว่าตนแก่แล้วส่วนเรื่องจะยกโทษหรือไม่ขอพิจารณาก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: 11:11 น.นะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTN ได้เป็น95ลูกทุ่งมหานครต่อค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะเพลงหวานๆเลยนะคะพี่หมอเลือกให้ทุกๆท่านนะคะก่อนจะส่งเข้านอนในค่ำคืนนี้ส่วนพี่หมอก็จะไปสนามบินนะข่าวว่าจะไปแสดงนะคะผู้เล่นที่หมอจะไปทำภารกิจนะคะที่ประเทศจีนนะคะจีนนี่เป็นเมืองที่น่าไปมากเพราะว่ามันใกล้เนาะจริงๆก็อยากจะเป็นผู้ติดตามพี่หมอไปสักอีกหนึ่งคนนะคะแต่คงไม่ทันแล้วนะเพราะว่าก็จะเดินทางกันแล้วดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังน้องแม็กน้องแป้งหลังใหม
0: ่ค่ะไปต่างประเทศในรอบกี่ปีคะเดินทางออกนอกประเทศ
1: พี่ก็ไม่ไปมาหลายปีเลยนะจำไม่ได้
0: ใช่จำได้หมอไม่ไปต่างประเทศมานานมากแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ล่าสุดนี้ไปไหนไปลาวใช่ไหมหรือไปไหนสักอย
1: ่างลาวก็ไปตอนช่วงที่ก็ไปศึกษาเรื่องกัญชาอะไรตอนในช่วงนั้นก็ไปอยู่สองสามรอบ
0: ไปประเทศแบบไกลๆที่นั่งเครื่องบิน5-6 ชั่วโมงยังไม่ได้ไปนะ
1: ครับ
0: นานมากแล้วไม่ได้เดินทาง
1: นานครับแล้วก็ที่ไปเนี่ยคืออะไรก็ที่จริงอ่ะพี่ก็ได้รับเชิญอยู่เรื่อยนะ

ไปทางประเทศแต่พี่ไม่ค่อยไปด้วยห่วงเวลานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเวทคืองานมันเหมือนกับมันไม่ค่อยไปไหนไม่ได้เลยนะจริงๆอ่ะของพี่เนี่ยไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวงานอ่ะนะครับก็เลยก็ปฏิเสธไปอยู่

0: เรื่องของสุขภาพเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นการพัฒนาการนะครับนวัตกรรมต่างๆโอ้โหเดี๋ยวนี้มันไวมากอะไรครับโดยเฉพาะด้านทางการแพทย์นะก็ดูว่ามีอยู่หลายตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมานำมาผลิตสารพันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะครับหรือไปสรรเสริมอาหารเดี๋ยวนี้มันโอ้ที่ว่ามันจะต้องตามให้ทันสักหน่อยนะก็ต้องไปดูก็ไปสัก 5-6 วันนะเพราะกลับมาวันเสาร์ก็เห็นบอกว่าจะไปที่ซันตงแล้วก็มีหลายอย่างที่ไปก็ติดต่อไว้แหละสถานที่ที่จะไปเยี่ยมชมนะฮะหลายๆอย่างก็เดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังครับเพราะว่าธุรกิจเดี๋ยวนี้ทั้งหลายบ้านเรานะครับถือว่าอยู่ในสภาวะที่ด้านน่าจะค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งเศรษฐกิจค่อนข้างจะตกต่ำพอสมควรนะฮะแล้วก็คือแต่ว่าไปก็น่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะทั่วโลกนะครับเนื่องจากมันมีผลเรื่องของด้านอะไรด้านสงครามด้านเพราะว่าเศรษฐกิจหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราไม่ทันเหตุการณ์หรือว่าไม่ยกระดับไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ทันเขาว่างั้นนะที่เขาพยายามที่จะไปก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีนักธุรกิจมาที่อยู่หลายคนเนาะอย่างเมื่อสักครู่วันนี้นะครับที่ภูเก็ตนั่นคืออะไรเขาเป็นคนใต้แล้วก็โอ้ทำกิจการเยอะมากนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตลาดเขาก็อยากจะมาให้เป็น OEM นะกับโรงงานมอนุฟอนพี่ว่าเออยินดีผู้ภาษาใต้กันนะพี่ว่าเดี๋ยวจะแนะนำบริน้องน้องศิวไลนี่ก็ทำจัดรายการด้วยกันน้องก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันก็คุยก็ฟังก็ทำอาสังหาแต่เขาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ปลูกบ้านขายมั่งแล้วก็ทำงานระหว่างประเทศแล้วก็จะทำเบนมาทางเรื่องของสุขภาพพวกเวลเน็ตนะครับเขาจะนำผลิตภัณฑ์ส่งออกนะพี่ว่าก็ยินดีพี่ก็เล่าให้เขาฟังนะเขาก็บอกเอ๊ะทำไมบ้านเราเหมือนกับรัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุนนะครับเรื่องของสมุนไพรเรื่องของอะไรทำไมมันยุ่งยากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเขาบอกเท่าที่เขาสัมผัสอ่ะนะคือที่จริงก็ยังบอกว่าโอ้โหที่จริงพวกสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมันมูลค่ามหาศาลนะช่วยบอกภาครัฐหน่อยด้วยว่าทำอะไรมันง่ายๆหน่อยนะนี่แม้แต่เรื่องของคนจีนเหมือนกันที่พี่รู้จักกับท่านผู้ใหญ่นี่นะก็นายกสมาคมแพทย์จีนแห่งประเทศไทยนะครับก็มันไปเยี่ยมก็เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ไปเยี่ยมเป็นแพทย์จีนเนี่ยนะก็เลยก็คุยกันไปคุยกันมาโอ้โหเราอยู่กับที่ไม่ได้นะลูกอะไรเราต้องหาพันธมิตรหาพวกพี่ก็เลยไหนก็เอาไปนู่นไปนี่เรื่อยๆกันนะฮะ
1: เขามีโอกาสอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับ
1: ไปไหนไปด้วย
0: ครับแต่วันหลังต้องชวนน้องเซลไลไปบ้างนะต่างประเทศจีนนี่ก็น่าไปนะน้องเซลไลก็ก็เขาบอกว่ามันมีที่น่าไปเยอะมากนะก็จะลองไปดู
1: ตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หมอก็จะเดินทางแต่เช้าอย่างนี้นะคะ
0: พี่ไปคืนนี้ออกตี 3
1: คืนนี้เลยตี 3
0: ตีสามก็ไปถึงแล้วก็ออกขึ้นเครื่องเช้าอ่ะนะแต่ว่าต้องไปเตรียมตัว
1: ไปล่วงหน้าก่อนนะคะ
0: ไปแต่ก่อนเวลา3 ชั่วโมงเข้าไปนั่งตัวเตะอยู่ตรงนั้นครับ
1: วันนี้เดินทางกี่ชั่วโมงคะพี่หมอ5 หรือ 6
0: ก็จริงนะไปไม่ก็ไปลงที่สิงคโปร์ไปฮ่องกงก่อนแล้วก็ต่อไปก็มีตั๋วมาอย่างนั้นนะฮะลองดู
1: ลองดู
0: ทำร่างกายแข็งแรงไว
1: ้แม่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าไปไหนไปทำอะไรมาบ้างเนาะนะคะคงจะมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจไหมอันนี้ ไป

0: ไปเรื่องงานสมุนไพรล้วนๆเหรอคะพี่หมอหรือมีโอกาสแบบ
1: ที่จะไปดู
0: บ้านดูเมืองดูกำแพงเมืองจีนอะไรเง
1: ี้ยอาจจะไม่ทันตอนแรกเขาบอกตอนแรกบอกให้ไปสัก2อาทิตย
0: ์
1: ตอนแรกที่ต่อรองว่าสัก4-5 วันก
0: ็พอ
1: บอกไปเที่ยวหลังดูเหมือนว่ามีนักธุรกิจที่โน่นอยากจะมาลงทุนอยากจะมาร่วมเกี่ยวกับเรื่องเบลเน็ต
2: สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ
1: คุณภาพเนี่ยครับคุณอะไรเขาบอกว่าทางจีนเนี่ยก็อยากจะมาลงทุนอยากจะมาทำงานที่เมืองไทยนะต่อโดยเฉพาะทางด้านเรื่องของที่พี่วิไลฟังเรื่องนวัตกรรมเรื่องเครื่องมือแพทย์เรื่องเครื่องมือการผลิตนะเดี๋ยวนี้ผลิตเนี่ยมันเมื่อสมัยก่อนเราจะเอาแบบนั่งเดิมเกินไปก็ไม่ค่อยทันการแล้วเดี๋ยวนี
0: ้ก็เลยไปดูเครื่องมือไม่ทันเทคโนโลยีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็เลยเผื่อจะร่ำรวยกับเขาบ้างนะเศรษฐกิจจะได
0: ้เติบโต
1: ครับ
0: ขอให้ได้สิ่งดีๆกลับมานะคะ
1: ครับ
0: กับแฟนๆรายการด้วย
1: ก็จริงๆนักสไลด์ก็คือในใจพี่ก็นะนักสไลด์เราก็อยู่กันมานานเนาะพี่กับนักสไลด์ก็จิตใจเราไปในเรื่องของด้านสาธารณะพอสมควรนะไม่กระทั่งรายการเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ฟังรายการเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเยอะนักสไลด์นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องสุขภาพเรื่องของหลายๆอย่างนะที่ไม่กระทั่งเรื่องยาเรื่องอะไรก็ถามพี่มาถามทุกวันนะถามเรื่องอาการนู่นอาการนี่ก็ดีที่คุณหมอวิวัฒน์อาจารย์หมอวิวัฒน์ก็ช่วยเยอะนะมันก็โอ้โหแฟนคลับก็เยอะบางทีก
0: ็
1: เรียกพี่บอกว่าอาจารย์หมอวิวัฒน์ใช่ไหมบอกไม่ใช่จิตจำถูกไงนะฮะวันนี้พี่ก็ไปโอ้โหน้องคืออะไรเอ้ยงานบุญนะเราเองเราก็แน่นอนครับเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตนะสุขภาพจิตนี่เราก็พูดอยู่เสมอนะสไลด
0: ์
1: ว่าก็ต้องให้ความสำคัญของเรื่องด้านจิตใจเรื่องของอารมณ์นะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นคู่กันระหว่างร่างกายใจมนุษย์เรานั้นนะครับจะร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงนะครับทำให้วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์นะอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้นะครับ ที่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันเวลาเราดูแล้วมันเขาเรียกยังไงนะสารมันเศร้าใจนะ และมันเหตุการณ์ที่มันคาดไม่ถึงว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้หรือว่าเรา
0: เกิดขึ้นได้
1: ครับนั่นแหละ
0: นะแต่มันก็เกิดขึ้นเนาะอย่างล่าสุดนะสักพูดจริงก็ได้คุณหมอที่ถูกรถชนน่ะเสียชีวิตพี่หมอ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคนชนเนี่ยนะได้รับการประกันตัวซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ติดใจกันว่าจะเป็นปัญหาไหมจะไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอนี่นะขอดูข่าวนิดหนึ่งล่าสุดเลยเนี่ยค่ะล่าสุดของล่าสุดเลยนะคะเป็นคุณหมอที่ถูกฝรั่งเมายาเสพติดแล้วชนได้ประกันตัวในชั้นศาลค่ะเนี่ยคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์แล้วคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจและเวชภาพเวชบำบัดวิกฤตศูนย์สุขภาพปอดนะคะถูกนักท่องเที่ยวเมายาเสพติดขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนขณะเดินออกกำลังกายค่ะที่เกาะพะงันค่ะพี่หมอตั้งแต่วันที่23แล้ว
1: ใช่ตอนนั้นรู้สึกท่านก็ยังไม่ว่าจะปลอดภัยเลยนะอ๋อเสียชีวิตเน
0: าะใช่เสียชีวิตค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือฝรั่งคนนี้ได้รับการประกันตัว
1: ครับ
0: อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะ
1: พูดไปก็เนาะ
0: ไม่รู้จะพูดไม่ออกเหมือนกัน
1: ก็เนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะกำลังเป็นเรื่องใหญ่มากๆในบ้านเรา
0: ค
1: ่ะกี่ยุคกี่สมัยกี่รัฐบาลก็ยังเอาไม่ค่อยอยู่คืออาจจะได้มันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ่ะนะ

0: มันถ้าไม่มีการสูญเสียไปบุคลากรสำคัญสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะโอ้ก็จะได้เป็นแพทย์เฉพาะทางและเชี่ยวชาญขนาดนี้นะ
1: ใช่
0: ท่านก็ยังจะช่วยเหลือผู้คนไม่อีกสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วมันไม่ง่ายนะการที่หมอเนี่ยก็คือคำว่าหมอก็คือเป็นด็อกเตอร์ก็คือเท่ากับจบปริญญาเอกอยู่แล้วเนาะแล้วมาเรียนต่อเฉพาะทางได้เป็นถึงรองศาสตราจารย์เนี่ยนะพี่หมอไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยกว่าที่จะปั้นตัวเองขึ้นมาขนาดนี้เก่งมากเฉพาะทางจริงเนี่ยค่ะก็โอ้โห
0: พี่ว่าไม่รู้เวลาเราได้ยินข่าวแบบนี้นะฮะมันไม่รู้จะบอกอย่างไรว่ากับการที่สูญเสียคนสำคัญคนที่สามารถที่จะทำประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอาชีพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วคนไข้ที่จะต้องมาคอยให้บำบัดรักษาเนี่ยอีกเยอะมากๆเลยแล้วอยู่ๆก็มาโดนก็เรียกว่าก็บางคนก็ถึงบอกแม่ไอ้พวกนี้มันไอ้พวกติดยาเสพติดเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นแต่ว่าคนก็ไม่ได้แล้วนะไอ้ทายมนุษย์เนี่ยไม่น่าจะเป็นแล้วแหละแต่มันติดยาติดขนาดนี้ฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันสติ
1: กับปัญญามันโคเคน
0: ครับ
1: เป็นยาเสพติดประเภทโคเคนค่ะพี่หมอ
0: ไอ้พวกนี้มันจะสนุกสนานเพิ่มเพิ่มมันมีแต่ความสุขของมันนะไอ้พวกนี้บางทีมันตายหรือมัน
1: ค่ะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงนะคะก็ว่ากันไปมีอีกเรื่องนึงพี่หมอก
0: ็
1: เห็นพี่หมอก็ไปทำบุญหรือก็ไปนี่แหละนะที่บอกว่านี่เราทำเรื่องของการกุศลอาสานะคะอย่างวัดนายโรงนี่นะคะเราก็สนิทบ่อยๆแล้วก็สถานีที่วัดนายโรงยุติการออกอากาศไปก็คือเป็นสถานีที่ผู้สูงอายุกับผู้ป่วยเขาดูแลแต่เขาอยู่ที่นั่นเยอะใช่ไหมคะพี่หมอยังบอกว่าจนล่าสุดนี้คือก็ยังไม่ได้เปิดอะคะ
0: ก็ยังครับยังคือพี่กับพระอาจารย์เนี่ยกับพระครูรัตนโสภณพระอาจารย์นะพระอาจารย์นี่ท่านตุ้มเทจริงๆตรงไหนโอ้บุคคลเป็นบุคคลตัวอย่างไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาเคยสร้างสรรค์สังคมคือท่านไม่ใช่เฉพาะศาสนานะข้างนอกนี่บางทีท่านก็ดูแบบเรื่องของสาขาอาชีพเพราะมันจะมีทั้งมหาลัยสยามทั้งพวกองค์กรต่างๆที่มาให้ความร่วมมือสนับสนุนท่านนะท่านก็เป็นที่ปรึกษาแบบก็เป็นใกล้ชิดกับท่านนะแล้วพี่ก็เห็นความตั้งใจจริงๆนะคือนับวันที่จะหายากนะที่พระที่เป็ดวัดปฏิบัติแล้วก็ท่านสังเกตเมื่อวันก่อนนี่ท่านคุยเมื่อวันก็คุยกับพี่อยู่บอกแหมโยมหมอบางทีก็อาตมามาทบทวนว่าเอ๊ะตกลงอาตมาทำจังเลยมันเหนื่อยนะบางทีที่เราบางทีมันมารู้เรื่องสุขภาพใช่ไหมท่านก็เรื่องมันเหมือนกันว่าบางทีก็ท้อๆกันนะครับ
1: ก็เป็นหน้าท้ออยู่
0: ท่านก็ทำเรื่อยท่านก็เคยมาเยี่ยมที่โรงงานมาเยี่ยมที่คลินิกก็วันนี้ก็พระป่า
1: พระป่าด้วยใช่ไหมคะ
0: พระป่าก็พระป่าเรื่องของเมื่อก่อนนี้สถานีวิทยุท่านเนี่ยก็จะมีปีหนึ่งก็รู้สึกทอดครั้งหนึ่งปีละครั้งอะนะแล้วคนก็ติด
1: ครั้ง
0: ติดมากก็มีพวกคุณหมอคุณหมอพันศักดิ์ก็มีคุณหมอหลายๆท่านนะแล้วก็ท่านก็เปิดให้บรรยายนะครับเรื่องหลักธรรมคำสอนคนติดเยอะมากเลยเนี่ยพี่เองก็เราจัดรายการวิทยุมาพูดถึงว่านายรงค์ออกคนก็ถามอ้าวคุณหมอแล้วเมื่อไรจะได้เนี่ยว่านายรงค์ท่านไม่มีอะไรที่จะฟังเลยไม่รู้จะไปฟังธรรมที่ไหน
1: ฟังธรรมงธรรมะอะไรที่แบบว่าทำให้ประชาชนไม่เข้าถึงเนาะบางทีอาจจะไม่ได้ไปวัดบ่อยอะไรเงี้ยด้วยภารกิจด้วยอะไรต่างๆนะแต่ถ้ามันจะมีสื่อนะสักช่องหนึ่งนะ
0: คืออย่างนี้รู้สึกอะไรว่าบ้านเรานะพี่ต้องยอมรับพระอาจารย์ท่านก็ทราบเพราะเนื่องจากคลื่นของเรากับท่านนะคลื่น95เนี่ยใช่ไหมของท่านนี่ 94.75 เพราะนั้นมัน

0: คาดกันไงที่เขาบอกว่ามีเหมือนกับทางกสทช.ก็มีกฎเกณฑ์มีกติกาแบบไม่ให้ไปทับขึ้นอะไรต่างๆต่างๆนะอันที่จริงแล้วพี่ก็เข้าใจนะว่าหนึ่งวิทยุกสทช.วิทยุของอย่างอสมท.เนี่ยก็เป็นพูดง่ายๆว่ามันเป็นการประกอบอาชีพจะไม่ต้องหวังต้องได้กำไรหรือเพื่อไม่ให้ขาดทุนน้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เวลาพอรู้เคลื่อนว่าคลื่นเนี่ยบางทีเอาไปพาดพิงไปนู่นไปนี่นั่นก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ไม่กล้าซื้อไม่กล้าขายไม่กล้าซื้อสปอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะหมายถึงว่าไม่กล้าซื้อเวลาไม่กล้าอะไรต่างๆคือพวกนี้พี่ว่าเราก็เป็นเรื่องของน่าเราก็แสดงอะไรไม่ได้นะคืออะไรเป็นเรื่องของกสทช.เป็นเรื่องของแต่พระอาจารย์ก็ท่านก็ไปหาที่กรรมการใหญ่ที่อสมท.เราเหมือนกันนะจริงๆแล้วพี่รู้ดีไม่ใช่รู้ดีคือว่าเข้าใจดีในเรื่องของ
1: เทศ
0: นาของพระ
1: ขั้นตอนเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ลงนะคะหลายฉบับเหมือนกันว่านี่แหละเขามีปัญหาเรื่องนี้ว่าจะใครจะต้องช่วยได้อะสำหรับเรื่องการที่ถือว่าถูกสั่งปิดเลยใช่ไหมเหตุผลตอนนั้นนี่คืออะไรคะพี่หม
0: อก็เนี่ยแหละครับมันมีกฎจริงพี่ก็พวกนี้เราพูดมันค่อนข้างจะนั่นลำบากนั่นคืออะไรว่าม
1: ันจะละเอียดอ่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่มันมีเรื่อง
1: อันนี้ก็จะตามมติของกสทช.ว่าต้องพิสูจน์เรื่องความถี่กันใช่ไหมแต่ว่
0: าใช่ใช่ใช
1: ่ใช่เงื่อนไขก็คือมันมีเยอะมากว่ายังไง
0: ก็ยังแบบ
1: ค่ะอืม
0: แต่น้องซิวไลที่จริงน้องซิวไลเนี่ยอยู่ในวงการอยู่ดีมากกว่าพี่ไม่ค่อยรู้หรอก
1: ก็ต้องรอทางกสทช.แล้วก็สถานีวิทยุอสมท.เราด้วยเพราะว่าคือถ้าเคลื่อนมันอยู่ใกล้กันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะตีกันมันเหมือนกับว่าเคลื่อนมันจะชนกันนะพี่หมอ
0: ไปเบียด
1: มันจะเบียดกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่มันก็ต้องห่างกันหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยปัจจุบันเลยนะคะวิทยุกองทัพบกมีหนังสือยินยอมว่าให้สถานีวิทยุวัดนายรงเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ก็คือรอของทางกสทช.กับของอสมท.ช่วยพิจารณาสนับสนุนนะคะเพื่อให้วิทยุธรรมะได้ออกอากาศต่อประมาณนั้นนะคะ
0: คือถ้าเข้าไปเยี่ยมชมหนังสือหลายที่ที่สถานีท่านนี่นะลงทุนเยอะเขาก็เยอะแล้วห้องท่านจัดแบบมาตรฐานสูงเลยแล้วก็เงินหลายตังค์นะที่ยอดโยมก็ไปจัดทำถ้าศูนย์ถ้าปิดนี่ก็หมดก็เสียเยอะเลยนะที่ก็ศูนย์เสียมาตรฐานนะอันนี้พี่ว่าอย่างนี้พี่ก็เคยคุยกับอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าก็แนะนำท่านแหละว่าก็เปิดเป็นในคลื่นของทางวิทยุก็เรียกอะไรนะวิทยุไอเอฟทีที่วิทยุทีวีนะหรือ
1: ที่ออนไลน์
0: ท่านก็มีอยู่แต่ว่าแต่ออนไลน
1: ์
0: สูงอายุคนสูงอายุนี่ตอนนี้ท่านก็มีนะรู้สึกแต่ว่ามันผู้สูงอายุก็เคยแบบนั้นก็นอนติดเตียงก็อะไรต่ออะไรนี่ก็ฟังก็เห็นแต่ถ้าเป็นวิทยุแบบออนไลน์นี่มันกดไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงอะไรต่ออะไรครับ
1: เป็นอย่างนี้เองก็สู้ต่อไปนะคะอันนี้เข้าใจเลยนะเพราะว่าวันนี้นี่เห็นบอกว่าที่ทอดพระป่าก็มีการทำพิธียกเสาเอกในการก่อสร้างใช่ไหมคะพี่หม
0: ออันนี้อีกที่นึงครับที่ไอ้สายหนึ่งก็ตรงนั้นก็มีนี่แหละท่านผู้ใจบุญนะผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็บริจาคที่ดินรู้สึกจะ200ตารางวาท่านทราบอย่างที่เขาทำแล้วเขาก็บริจาคทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งเรื่องของสุขภาพนั่นอาจจะเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยคือท่านนี่คือจุดประสงค์ของท่านนี่ท่านต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ก็เป็นพระที่แบบเสียสละมากๆเลยนะมันกันทั้งโคกหนองนาที่สุรินทร์ท่านก็ไปทำคือพี่ก็ช่วยท่านได้คุยกันพี่ว่าท่านถ้าประเทศไทยเรานะถ้าจะมีพระนะครับที่มีจิตจะคุย

0: แค่ว่าเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยของท่านอ่ะเยอะมากนะส่วนใหญ่นะโรงพยาบาลสงฆ์ก็มาร่วมท่านผู้ว่าเนี่ยคืออย่างเงี้ยเราเห็นแล้วช่วยชาวบ้านนะครับช่วยแบบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจพี่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเดี๋ยวนี้นึกอะไรนะก็พูดตรงว่าเรื่องของจิตใจของคนเห็นไหมอารมณ์สมาธิเพราะเรื่องมันสั้นลงคนยิ่งรุ่นวัยยิ่งสั้นลงอดทนไม่ไหวฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงเนี้ยพี่ว่ามันยากกว่าร่างด้านกายมากกว่าด้านร่างกายโดยซ้ำไปนะฮะพี่ก็บอกว่าคือถ้าเรามองไปหลายประเทศนะประเทศจีนเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับจริงๆถึงสไลด์การพัฒนาของเขานะครับยกระดับด้านวุฒิด้านจิตใจคือผู้คนเนี่ยคนรุ่นหลังๆนี่ก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนั่นเลยนะเขาจะมีกติกาเรื่องของการเล่นมือถือเล่นอะไรต่ออะไรนี่นะเขาจะบังคับเด็ดขาดเลยแล้วก็สอนให้รู้จักให้กตัญญูนะให้เคารพรู้จักรักชาติรักแผ่นดินรักชาติสกุลอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ในสิ่งอื่นใดก็ร่างด้านจิตใจนะด้านคุณธรรมในสุขภาพจิตเนี่ยคือมันต้องดีตั้งแต่เด็กเนี่ยใช่ไหมครับไอ้นี่บ้านเรานิดหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมพอโดนนิดหน่อยเมื่อวานที่เห็นไอ้น้องอะไรนะพี่ฆ่าน้องด้วยอะไรที่ว่า7 ขวบ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: โอ้มันไม่ได้เลยนะแบบนี้พี่ว่ามันพี่ว่าไอ้เวลาเห็นเล็กๆน้อยๆนะเราต้องมองให้ดีว่ามันเอ็มมันไปดูที่ต้นเหตุมันเกิดจากอะไรนี่ตกลงพี่ว่ามันน่าจะเกิดจากสภาพของด้านครอบครัวนะพื้นฐานของครอบครัวเนี่ยมันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็เด็กพวกเนี้ยบางทีเขาก็อย่างที่บอกเรื่องของอารมณ์เรื่องของสิ่งที่เขาควบคุมอะไรไม่ได้หรือเขาคิดอะไรที่มันคิดผิดกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านเราถ้าเกิดว่าสอนที่คนโบราณมาก่อนว่าบ้านวัดโรงเรียนใช่ไหมฮะเด็กวัดหรือคือใครวัดพ่อแม่พาไปวัดไปมาทำบุญนั่งไหว้พระฟังท่าฟังธรรมคือมันซึมซับไปตั้งแต่เด็กนะสิ่งพวกเนี้ยพี่ว่าบ้านเราอ่ะมันอย่าละเลยนะพี่ว่าเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องสื่อเนี่ยสื่อนะพี่ไม่ใช่ว่าแต่อย่างวันนี้นะอย่างกับวิทยุเนี่ยมันเข้าถึงเลยนะได้ยินก็ซึมซับอย่างเนี้ยที่บ้านเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยอย่างสถานีวิทยุก็มีถ่ายทอดก็เห็นภาพเป็นอะไรนี่นะมีเพศมีให้ศีลให้พรนะคือบางทีในเวลาฟังแล้วเวลาพระที่เพศเก่งๆสอนเก่งๆเขาสอนได้นั่นคืออะไรที่บอกสอนให้รู้จักมีคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมฮะหรือว่าเบญจศีลเบญจธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะศีล5ต่างๆนี่ข้อห้ามอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สอนให้ลูกเท่าไอ้ก็รู้จักอะไรที่มันทำไมข้อห้ามศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะห้ามฆ่าสัตว์ฆ่ามันเป็นไงก็บอกสอนไปนะฆ่ามันตกนรกนะชีวิตเขาก็รักอะไรนี่คือสอนในเด็กคนจะศึกษาหรือคือคนอีกอันหนึ่งสไลด์ที่ว่าคนป่วยหนักๆเนี่ยสุดท้ายนะครับไม่รู้ก็จะพึ่งใครบางครั้งก็อยู่ติดเตียงเนี่ยทำให้ชีวิตเขามีความหวังนะหรือแม้แต่จิตสุดท้ายที่เขาจะไปเนี่ยก็ยังเคยได้ยินพระเทศหรือบอกให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยนะโอ้ปรากฏว่าพุทโธตัวเดียวนี่นึกอะไรสามารถที่จะทำให้จิตนั่นนะครับข้ามพ้นในเรื่องของอบายได้เลยนะเนี่ยพี่ก็ต้องพูดถึงเรื่องพลังจิตนะที่พี่ไปอบรมไปอะไรกันมาเนี่ยอย่างที่แต่วันนี้พี่ก็ไปมาแล้วก็มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะสุดเลยพี่บอกได้เลยว่าเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะมันซับซ้อนจริงๆแล้วก็ถ้าเข้าไปจะมันจะรู้หมดหลายๆอย่างสุดเลยพิจิตมันเป็นจิตหนึ่งเดียวเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าเองที่ท่านตรัสรู้ก็เพราะสมาธิเนี่ยมาที่อริยสัจ4เนี่ยคือเวลาเอาจิตมาหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยน้องสิริทำแล้วทำได้เลยน้องสิริโอ้พุทโธอะไรเงี้ยนะแล้วก็กำหนดจิตอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในที่เดียวอยู่เป็นเอก

0: นี่ยนะหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปวอกแวกโน่นนี่นั่นอ่ะเวลาเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงนั่งไปนั่งไปมันเพลินแล้วมันรู้สึกโอ้โหแปลกนะอะไรมันเปลี่ยนวิกฤตวิกฤตของชีวิตนะเวลามาขับขันนี่มัน
1: จะ
0: มันมีพลังออกมาพลังออกมานะเนี่ยพี่ว่าบ้านเราอ่ะอย่าล่าเลยนะครับรัฐบาลพี่ว่าต้องเอาชูตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันของอะไรนะครับร
1: ั
0: ฐบาลครอบครัวแต่ที่บอกวัดนี่นะวัดนี่ครับวัดกับโรงเรียนวัดเนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหพระนี่จะมาเทศน์มาสอนนะไม่ต้องอบรมต้องให้รู้เด็กรู้จักว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนการรบตรงชาตินะฮะยืนนิ่งๆหรือเข้าไปแล้วนี่วิชาสมาธิก็ข้างนั่ง5นาทีเอาไอ้นั่งอยู่กับจิต5นาทีนะหายใจพุทโธ5นาทีแล้วต่อไปมันก็จะ5นาทีเป็น10นาทีเป็นอะไรเงี้ยนะจิตก็จะมันจะเข้มแข็งมันจะแข็งแรงอย่างเงี้ยมันคือถ้าเราพูดไปอย่างงี้มันเหมือนกับนะพี่ต้องโดนแซวทุกวันอาจารย์ไปเปิดสำนักทำปฏิบัติธรรมเถอะอันนี้พี่พูดให้ฟังว่า
1: เองเลยอย่างเงี้ยค่ะมีคนแนะนำ
0: ครับอย่างเงี้ยที่ไอ้สถาบันพลังจิตก็เพื่อนพี่ก็เป็นด็อกเตอร์ก็เป็นผู้ดูแลศูนย์ก็พี่ก็ไปช่วยไปอะไรนะก็ดีนะเพราะคนใหญ่คือคนที่มีวุฒิภาวะที่ดีคนมีชื่อเสียงไปเรียนเยอะแยะเลย
1: เยอะ
0: เลย
1: เขาบอกว่าเนาะคนที่แบบยังไม่เคยก็ลองดูนะคะเบื้องต้นขั้นพื้นฐานก่อนนะไม่ต้องแบบลึกๆก็ได้นะพี่หมอเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละไปเรียนฟรีเลยนั่นไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลย
1: เรียนฟรี
0: เนี่ยมีวัดบางขวาง
1: ใจ
0: วัดบางขวางนี่เราเป็นบางขวางก็มีที่หมอเสียขอโทษนะครับต้องเสียอะไรเราเดี๋ยวตั้งคลื่นตั้งจะว่าเราโฆษณาล้มไม่ได้อะไรเนี่ยล็อกพี่ว่าล็อกทำบุญนะทำบุญพี่ว่าเราทำบุญแล้วเราคนหลายคนอุตส่าห์มาหาพี่เนี่ยเขาไม่มีทางออกนะพี่ไปคุยอย่างเงี้ยคุยให้เขาฟังเขาบอกเอาเหรอเอาเหรอเขาบอกใช่แล้วดีนะคือเราก็ฟังเนี่ยเราก็คุยนะเพื่อที่จะเขาก็จิตใจเนี่ยเขามีพลังใช่ไหมเราก็ให้กำลังใจเขานะแล้วก็มีเทคนิคหลายหลายอย่างนะครับถ้าเราเข้าไปสู่ในสถาบันพวกเนี้ยนะฮะนี่เราพูดเยอะไปนะทีไรนะก็ข่าวมันจะสัมพันธ์มาก
1: ค่ะ
0: ก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์
1: ไปดูจริงๆก็มีสื่ออย่างอื่นนะคะของวัดต่างๆเนาะมีหลายวัด
0: ใช่ใช่มีหลายวัดอยู
1: ่มีหลายวัดอยู่นะ
0: คร
1: ับ ได้เลยนะคะเราพักกันแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้ากันนะคะพี่หมอคะ
0: ครับได้ครับครับ
1: ครูค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ูไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับ

0: ริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะของรายการในค่ำคืนนี้นะคะก็น่าจะเป็นคำถามคุณผู้ฟังที่ค้างอยู่นะคะเรื่องของกรณีลูกอัญชักพี่หมอผู้ฟังที่อายุ45ภรรยา37นะคะแต่งงานกันมา5ปีไม่มีลูกนะคะแล้วก็ภรรยามีลูกนี่นะภรรยาก็อยากมีนะคะยังไม่เคยตั้งครรภ์แข็งแรงก็ปกติดีแต่ว่าน่าจะมาจากความสมบูรณ์ของความไม่สมบูรณ์ของฝ่ายชายก็เลยถามว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เหรอคะพี่หมอเพราะว่าไอ้ความไม่สมบูรณ์ของร่างกายและก็ทำให้การผลิตน้ำมันสุทธิน้อยด้วยหรือเปล่าการมีลูกอัญชักข้างเดียว
1: นี่อัญชักข้างเดียวเราตอบไปแล้วไหมจันรู้สึกจะตอบ
0: ไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่น่าจะจบแล้วนะรู้สึกจะมีใหม่มากบางแสนโดยที่ครับ
0: เช่นนั้นก็ได้คำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะพี่ที่มีปัญหาแบบนี้นะคะ
1: คำตอบแล้วแหละจะมีอีกคำถามมีฉบับหนึ่งไหมนึกอะไรว่ารู้สึกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
0: ของอ๋อนี่เป็นพี่ผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อ๋อพี่ผู้หญิงอายุ59นะคะอายุสามี66โอ้มีลูกสองคนก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะสองคนนี้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอเกษียณอายุเข้าปีที่สี่ดูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเหมือนจับระแวงถึงห่วงฝ่ายภรรยานะคะเพราะว่าฝ่ายภรรยาที่59ก็ยังรับราชการอยู่นะอีกปีกว่าจะเกษียณนะคะแต่ว่าฝ่ายสามีนี่เกษียณไปแล้วทีนี้การถึงห่วงระแวงเนี่ยมากถึงขนาดไปนั่งเฝ้าที่ทำงานเลยค่ะโอ้ยขนาดนี้เลยทีนี้บางวันขนาดว่ามีผู้ชายมาคุยด้วยก็ไม่พอใจนะแล้วคนๆนั้นก็คือเมื่อก่อนเขาก็มีลูกน้องที่ทำงานรับใช้คอยเอาใจไม่ไปดื่มกันประจำช่วงหลังไม่ค่อยมีใครมาหาแล้วเพราะว่าตัวเกรงว่าจะมาจีบภรรยายิ่ง3ปีมานี้ดูไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนเลยนะคะบางครั้งเวลาดื่มก็จะนอนหลับเป็นเสียงดังก๊อกๆด้วยนะก็ไม่เคยว่าหรือตำหนิเลยมีโรคประจำตัวความดันสูงหลอดเลือดหัวใจเริ่มตีบแล้วก็จะเหนื่อยง่ายหมอห้ามสูบบุหรี่แล้วให้งดดื่มแต่เขาก็ยังดื่มนะก็คือยังดื่มอยู่พี่หมอเลยรบกวนว่าดูเหมือนว่าตอนนี้จะเพิ่มเรื่องการซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำหลงลืมบางครั้งก็จะพูดแต่เรื่องลูกน้องว่าลืมบุญคุณไม่มาดูแลกันเหมือนเมื่อก่อนชอบเก็บตัวเงียบอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวอันนี้จะแนะนำยังไงได้บ้างคะให้กินยาหรือทำยังไงไปหาหมอไห
1: มคือเรื่องเพราะว่าอย่างที่อาการที่เล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามีส่วนที่เราก็เคยพูดตรงไหนนะว่าโดยเฉพาะคนที่เคยมีอำนาจมีลูกน้องมีผู้อ้อมล้อมรอบกายต่างๆนะในระหว่างที่หน้าที่มีบทบาทการเรื่องงานอยู่นี่นะแต่ทีนี้พอมันหลังเกษียณเนี่ยมันก็เรียกว่ามันยังปรับตัวก็เรื่องตัดตัวหลังเกษียณนะที่เราเคยได้ยินบ่อยว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะยอมรับได้ว่าโอ้เรามันเคยมีคนมาช่วยเหลือดูแลเอาใจอะไรต่างๆนะแต่ที่มันอยู่ๆมันขาดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เลยใหม่ๆมันยังไม่เท่าไหร่นะพอนานๆไปเนี่ยมันก็เลยมันยิ่งคิดมากไปด้วยที่ยิ่งบางคนยิ่งดื่มนะบางคนนี่ดื่มพอดื่มมีเพื่อนตอนที่ดื่มคุยกันสนุกสนานนี่ฮะแต่พอนานไปเนี่ยมันยิ่งมันเปิดมันเครียดเนี่ยพอนี้ไอ้เปิดเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันก็จะมีผลนะต่อทำให้เรื่องของระบบประสาทอะนะเกี่ยวกับเรื่องของสมองอะไรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าอาจจะเรื่องของมีโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นบ่อยแล้วเราก็เจอบ่อยนะเจอบ่อยแต่ซึ่งบางคนที่เขาบอกโอ้พอหลังเกษียณแล้วเนี่ยในต่างประเทศหลายๆประเทศบอกโอ้บางทีมันหลังเกษียณนี่แค่สามปีสี่ปีบางคนเสียชีวิตเลยนะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่หลังเกษียณแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องปรับตัวให้ได้นะปรับตัวในที่นี้ก็มันก็ต้องบางคนเนี่ยมันไม่ว่างเห็นไหมบางคนก็ไม่ทำตัวไม่ให้ว่างอ่ะไปช่วยงานสังคมมั่งนะฮะไปรับอาสาเป็นจิตอาสานะเพื่อไปสังสรรค์กับคน

0: ในสมาคมบางที่ก็มีสมาคมผู้สูงอายุบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้การเก็บตัวอยู่คนเดียวนี่อันตรายมากๆเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของถ้ามันมีอาการแบบแปลกๆอย่างนี้ต้องควรจะไปพบคุณหมอนะไปพบอาจจะต้องถ้ามันเป็นใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกเรื่องไอ้ความจำเสื่อมนี่มันจะพัฒนาไปเร็วนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักโดยเฉพาะที่ปัจจัยเสริมที่มันทำให้เป็นได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะ
1: ถ้าไปดื่มแล้ว
0: ถ้าไป
1: แต่ว่าเป็นเหมือนทุกคนไหมอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรพวกนี้เป็นเหมือนกันไหมหรือไม่แล้วแต
0: ่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเกิดมันก็มีนะถ้าเกิดเป็นใหม่ๆมันระดับแรกๆมันก็เป็นนี้แหละนะมีเดี๋ยวพูดอะไรคือบางคนนี่ผิดปกติไปเลยนะจากเป็นคนที่มีอารมณ์ขันใจดียิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ที่พอสมองมันเริ่มเสื่อมมันจะเริ่มเกิดภาวะซึมเศร้าไอสารเคมีที่มันหลั่งดีๆมันไม่ค่อยมีแล้วทีนี้มันมีแต่สารที่ไม่ดีหลั่งออกมาเนี่ยนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ายิ่งตัวเองยิ่งคิดเหมือนกับเรื่องอะไรนะคิดมากเล็กตาเล็กนอนไม่หลับ
1: ย้ำทำ
0: ย้ำเล็กยิ่งนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับบ่อยๆเนี่ยโอ้มีผลมากๆเลยนะแล้วก็คนมันจะคิดตัวเองว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วนี่มันอย่างเงี้ยนะครับ
1: ไปวัดได้ไหมไปวัดช่วยได้ไหมคะปฏิบัติธรรมสักหน่อยนึง
0: เออจริงๆถ้าเป็นระยะแรกๆอะไรต่างๆนี่ก็ได้นะเพราะหนึ่งอย่างน้อยก็ไปเจอก็เรียกว่าได้รู้ได้มีพลังจิตใจขึ้นมาบ้างนะจากได้ก็เรียกว่านะพระสอนหลักธรรมคำสอนนะให้เข้าใจนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมนะทำให้พวกนี้มันทำให้อารมณ์เปลี่ยนได้นะที่พี่บอกว่าถ้าเป็นไม่มากเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยมีโอกาสทำให้ฟื้นคืนขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นแล้วนี่ไอ้เรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยจะไปหวังว่าไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียวคงไม่ได้นะคนจะไปหาหมอด้วยแล้วคนจะมีกินยาปรับ
1: เนาะต้องกินยาคู่กันไปด้วย
0: ใช่ใช่ครับ
1: คนเป็นโรคหัวใจตีบนี่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ปกติไหมคะพี่หมอสุดท้าย
0: โรคหัวใจตีบนะครับมันก็ดูว่ามันเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะฮะก็บอกมันมีตัวชี้วัดอยู่นะเช่นบางคนที่ทำเป็นถ้ามันเป็นมากก็ลักษณะว่า1เดินเนี่ยเหนื่อยขึ้นบันได2ชั้น3ชั้นนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยหอบแล้วประมาณนี้เป็นต้นนะทีนี้ไอ้เรื่องมีเพศสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้ห้ามนะรู้สึกไรแต่ว่าก็ต้องดูว่าความที่มันแต่ว่าก็ห้ามอยู่เสมอว่าไอ้ระวังอย่าหักโหมนะหรืออย่าไปกินยาโดยเฉพาะยาที่บอกว่ากระเพาะกิจอะไรต่างๆพวกนี้ต้องอันตรายเพราะถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็กินยาพวกขยายหลอดเลือดนะครับหรือกลุ่มไนเตรตพวกนี้มันจะไปกินในพวกยาที่มันไปช่วยเฉพาะกิจนะมันจะไปเสริมฤทธิ์อันนี้อันตรายนะครับ
1: อ
0: ันตราย
1: มันจะไปเสริมฤทธิ์กัน
0: ใช่เสริมฤทธิ์นะทำให้ความดันตกนะครับก็สังเกตอะไรคนที่เป็นโรคหัวใจส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกโอ้ต้องรู้ให้ดีนะเช่นเหนื่อยง่ายผิดปกติใช่ไหมแล้วก็บางทีมันเจ็บแน่นหน้าอกพวกนี้มันติดอะไรต่างๆพวกนี้เวลามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องถ้าไปหาคุณหมอโรคหัวใจนี่ก็จะมียาให้นะแล้วก็ยาบางอย่างเนี่ยมันจะจำเป็นจะต้องติดตัวด้วยนะเมื่อก่อนก็เรียกยาอมใต้ลิ้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละคร
1: ับ ค่ะติดไว้นะคะ
0: ครับ
1: พี่หมอทิ้งเบอร์โทรสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้อยู่ที่จีนตลอดทั้งอาทิตย์ไหมหรือจะให้โทรเวลาไหนยังไงได้บ้างเชิญค่ะ
0: ครับน่าจะจดไว้ก็นะครับ0876977666 0876977666นะแต่ว่าน่าจะสัปดาห์หน้าเลยแหละจะสัปดาห์หน้าพี่ก็มาจับมากลับมาทันนะวันเสาร
1: ์ตามปกติ
0: ครับ
1: นะวันอาทิตย์หน้าเราก็จะเจอกัน
0: ครับ
1: ได้ค่ะพี่หมอคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะมีอะไรก็

0: ดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าสู่กันฟังนะคะ
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: อะไรครับ
0: วันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะพี่หมอเจอกันอาทิตย์หน้าเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

0: 5สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Sunset
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ
2: ้
3: ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ช่วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี้ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำอาหารกินก็เป็นเหตุใหญ่แล้วบางครั้งเมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้ก็กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงพวกเขานะครับ

0: ขอบคุณครับบางทีก็คนเราก็ผิดพลาดได้เนาะก็แต่ว่าถ้าผิดไปแล้วก็คงจะต้องพูดกัน
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
3: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม

0: ่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

0: 18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ำมันพลายแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์เช่นเคยนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะ5นาฬิกา11นาทีเวลาเดิมเป๊ะเลยค่ะกับเช้าวันจันทร์วันนี้8มิถุนายนนะคะก็มีข่าวมีเพลงมีทุกสิ่งอย่างขึ้น95LTM FM 95นะคะเป็นช่วงตี5ถึง7โมงเช้าเป็นช่วงเขาเรียกซุปเปอร์สเตชันนะคะเราถ่ายทอดไปทั่วประเทศไทยนะคะสวัสดีทักไทยชาวสกลนครมาก่อนเลยค่ะชาวมหาสารคามชาวพัทลุงนี่ชาวไหนอีกชาวกรุงเทพชาวทุ่งเงยไผ่นะคะเอาทุ่งเงยไผ่จัดยังไม่ได้นะคะพี่ประสิทธิ์แจ้งมาแล้วก็ที่ไหนอีกนะคะคนเลยชาวเลยนะคะคุณสุภจิตค่ะวันนี้โดนมนต์แต่เช้าอ๋อแล้วก็ชาวไหนอีกตะกัวป่านะฮะย่าป้ายแดงบอกเพลงเพราะค่ะอ๋อแล้วก็ชาวไหนเดี๋ยวนะนี้แจ้งมาคุณสิริณาศนะคะคุณยุพินคุณจิตทองคำคุณบุญสืบนะคะคุณพี่อารมณ์พี่หนูเล็กมาแล้วคิดถึงกันแล้วก็บอกรักกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณพี่ประเทืองชาวหนองเสือปทุมธานีพี่สุวินนะคะพี่แขกอันนี้ชาวล่อนพิบูลนะคะชาวจุฬาภรณ์พี่ผู้ใหญ่วันก็มาแล้วนะคะพี่อเกนนี่ชาวพะเยาเออทำไมต้องชาวด้วยนะเออก็เรียกชาวชาวคือชาวบ้านนะคะคำว่าชาวก็คือชาวบ้านชาวบ้านคือประชาชนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องติดตามข่าวนะเอาจริงๆนะคะบางข่าวที่เรารายงานกันเนี่ยทุกชาวรู้กันหมดแล้วเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการนำเสนออยู่ที่บางท่านก็อาจจะแบบดูทีวีผ่านๆนะคะแต่ถ้าให้ดูหรือว่าให้ฟังแบบละเอียดนิดนึงก็มาฟังวิทยุนะคะฟังเสียงเอาทำงานไปได้ด้วยนะใครที่กำลังเตรียมของจะไปขายหรือว่าเตรียมตัว

กลัวจะไปทำงานจะไปส่งลูกจะขับรถไปไหนมาไหนก็นี่แหละค่ะนะขอให้ติดตามกันนะคะสำหรับในส่วนของข่าวของลูกทุ่งมหานครนะคะข่าวเช้า95ของเราค่ะ022481366นะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะคะในช่วงบอกข่าวเล่าความวันนี้มีข่าวดีด้วยนะสำหรับใครที่เป็นลูกกตัญญูนะคะที่ยื่นภาษีลดหย่อนภาษีปรากฏว่าล่าสุดนี่อันนี้ชาวมนุษย์เงินเดือนเนาะนี่ด่วนอนุทินสั่งยกเลิกแล้วนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์จากบัตรคนจนไม่เอาแล้วเกณฑ์นี้เห็นบอกว่าจะมีการแถลงวันนี้นะคะเออนี่ชาวมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนนะนี่พ่อแม่นะคะเพราะว่าคนที่เขาเสียภาษีเนี่ยเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วหลักเกณฑ์ไม่ได้นะเพราะว่ามีรายได้เกิน100,000ต่อปีแต่พ่อแม่สิไม่มีรายได้อาจจะมีนี่แหละจากลูกก็อาจจะไม่ได้ถึงแสนหรือว่าอะไรมากมายนะคะก็ไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยมันอาจจะรู้สึกไม่เป็นธรรมหรือเปล่าล่าสุดแบงค์เห็นบอกว่าวันนี้จะมีการแถลงมาตรการลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่นะที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอามาใช้เป็นเงื่อนไขกันกรองในการรับสิทธิ์บัตรคนจนนะคะจนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเสียงวิจารณ์มากมายโอ้ปรากฏว่าคุณอนุทินก็รับฟังเสียงสะท้อนจากชาวประชาชนนี่แหละสั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกเกณฑ์นี้นะคะก็คือการใช้มาตรการภาษีลดหย่อนค่าอุปการะพ่อแม่เป็นเกณฑ์กันกรองแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้แหล่งข่าวบอกว่ารัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสรับนโยบายไปทบทวนแล้วจะแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเกณฑ์ภาษีดังกล่าวก่อนจะร่วมกันเดินทางไปเยือนเวียดนามในวันนี้อ๋อนี่นายกกับคณะจะไปประเทศเวียดนามนะคะอ่ะก็ดีนะก็เอาเกณฑ์อื่นไปพ่อแม่บางทีถึงแม้ว่าลูกจะเอาบัตรประชาชนของพ่อกับแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้คนละ30,000ก็จริงแต่บางทีลูกอาจจะไม่ได้ส่งเขาเดือนละ30,000นะคะรายได้เนี่ยก็ต้องไปเช็คเอานะว่ามาจากไหนพ่อกับแม่นี่นะคะคือบางทีเขาอาจจะไม่ถึงก็ได้นะก็ต้องเอาเกณฑ์นี้แหละนะคะในการที่จะมาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะส่วนเดี๋ยวน้องโดมาหรือยังคะตามนั้นค่ะใครนะบอกตามนั้นค่ะคุณโชคกันนันบอกตามนั้นค่ะอ๋อก็ดีเนาะเกณฑ์นี้ความจริงนักศึกษาก็ควรจะได้ด้วยนักศึกษาก็ควรจะได้ด้วยนักศึกษาก็เขาอาจจะคิดว่าอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองมั้งยังไม่ได้เป็นคนจนนะคะนักศึกษาอย่าเพิ่งเป็นคนจนเลยนักศึกษาเนี่ยจนตั้งแต่เรียนเนี่ยก็ไม่ไหวนะนักศึกษาสมมติว่าเขาเรียนคณะแบบที่ต้องใช้เงินเยอะๆอ่ะเมื่อคืนนี้คุณหมอบอกว่าบางมหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาเรียนคณะแพทย์อย่างเงี้ยถ้าเทอมรวมแล้วล้านหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีเงินเดี๋ยวนี้หลายมหาวิทยาลัยไม่ต้องใช้ทุนนะคะเขาให้เรียนกันทุนเองเรียนทุนเองก็คือกับจบแล้วไม่ต้องใช้ทุนนักศึกษาแพทย์ไม่เหมือนกับสมัยก่อนเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยก็ไม่รู้จะวัดยังไงเหมือนกันเนาะก็นักศึกษาอย่าพึ่งตนเลยนะเอาเรียนให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยังไงก็ได้ทำงานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆนักศึกษากำลังเลือกในส่วนของสาขาวิชาที่จะเรียนต่อใช่ไหมคะก็เนาะตามนั้นพี่เดี๋ยวนะใครบอกมาสักครู่นะคะต้องให้ด่าก่อน ต้องให้ด่าอ๋อให้โดนด่าก่อนถึงจะยกเลิก

คิดก่อนทำนะคะคิดก่อนทำเดี๋ยววันนี้มีเรื่องนายกรัฐมนตรีนะที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ไม่ทันนะหน้าหนึ่งแต่ว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ค่อนข้างจะฮือฮามากนะคะ

ธานีปัจจุบันถือว่าเป็นนักอะไรเป็นนักวิจารณ์การเมืองเหรอเดี๋ยวนะขออนุญาตปุ๊บเจมินายมันจะบอกทันทีอ๋อพี่โจมนตานีเป็นนักเขียนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียมักออกมาแสดงความเห็นในประเด็นทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมาอ๋อนี่คือตำแหน่งปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียเขาให้มาแต่ที่ฮือฮาวันนี้นะคะก็คือว่าพี่โจแกโพสต์เมื่อวานว่ารู้จากวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีคำว่าดีนี่มีเยอยักษ์การันด้วยนะคะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และพีทีพีทีนี่คือปั๊มน้ำมันเพื่อรีดเงินเดือนละ5 ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณขิงต้องสู้กลับอย่ายอมคุณขิงก็คือเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนี่คือคุณโจมนธานีโพสต์เอาไว้1 2 3 4 5 6 7 บรรทัดสั้นๆแบบนี้ปรากฏว่าที่ฮือฮาก็คืออะไรรู้ไหมมีเพจของนายกชื่ออนุทินชาญวีรกุลมาคอมเมนต์ด้วยว่าอิอิทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใครและฮือฮาไปอีกพอคุณอนุทินมาคอมเมนต์ผ่านไป1 ชั่วโมงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับโหแล้วไม่มีฮือฮาได้ยังไงระดับ2 คนนี้มาคอมเมนต์อ่ะคิดดูสิคะโอ้โหมาเม้นเองเลยนะแล้วก็นี่เหลือแต่คุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์มาได้ยังไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีหลายคนมาคอมเมนต์โพสต์แบบไม่ต้องทายอ่ะเห็นก็รู้คือมาใบ้คำให้อ่ะว่า5 ล้านเนี่ยใครเป็นคนรีบโอ้โหวันนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่ๆนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับตอนนี้โอ้ยมีข่าวน่าเวทนารอสายก็เอาซะเลยเนาะคุณยายวัย85ท่านหนึ่งนะคะคุณยายวัยเดี๋ยวแต่มาแล้วเหรออ๋อยังไม่มานะคะ022481366นะคะน้องเมย์รออยู่ค่ะรวมถึงน้องด้งด้วยรอสักครู่นะคะคุณยายวัย85คนนี้ในช่วงที่คนไทยกำลังได้รับสิทธิ์ใช้บัตรไม่ใช่คนละครึ่งเนาะไทยช่วยไทยพลัส60-40ของรัฐบาลแล้วก็กำลังลงทะเบียนคนจนอยู่คุณยายท่านนี้85ใช้ชีวิตคนเดียวค่ะยังสามารถขายข้าวหลามได้อยู่นะคะโอ้โหนี่ถามว่ายายไม่มีลูกเหรอมีค่ะ4 คนแต่ตายไปหมดแล้วนี่ค่ะแล้วก็คือเมื่อวานเนี่ยมีสมาชิก Facebook ชื่อว่าคุณวิศรเนาะโพสต์คลิปจากกล้องที่ติดบ้านคุณยายก็คนนี้แหละเอาไปติดไม่ใช่คุณยายโอ้มีเงินมีทองแล้วเอามีกล้องวงจรปิดไม่นะคะคนนี้เอากล้องวงจรปิดไปติดที่บ้านคุณยายทักทายกันผ่านกล้องนี้ทุกวันตามปกติวันนี้คำตอบที่ได้ยินทำให้คนโพสต์บอกว่านิ่งไปทันทีก็ล่าสุดนั้นทักทายแต่สิ่งที่ได้ยินทำให้คนที่เอากล้องไปติดเป็นชายหนุ่มร้อนใจมากเมื่อยายบอกว่าใครจับปลากระป๋องหมดแล้วลูกวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้โหผู้ที่โพสต์ก็ไม่รอช้าสิฮะรีบเลยค่ะซื้อของเครื่องใช้จากเซเว่นจริงๆไม่ได้ไปเองนะแกสั่งเอาค่ะจากเซเว่นข้างบ้านคุณยายให้มาส่งด่วนเลยชื่อยายตุ่นนะคะอายุ85 ปีเป็นชาวบ้านท่าวังหินอย่างที่บอกยายตุ่นมีลูก

0: 4คนนะทุกคนเสียชีวิตไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยต้องอยู่คนเดียวแล้วคนที่สอนเนี่ยคนที่โพสต์เนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่ญาติอะไรนะคะแต่มาคอยดูแลยายตุ่นเนื่องจากว่ายายเนี่ยมีอาชีพขายข้าวหลามประทังชีวิตแล้วรู้จักกันหลังจากที่คุณนิสอนเนี่ยไปเหมาข้าวหลามวันหนึ่งไปเหมาข้าวหลามของคุณยายจนกระทั่งทราบเรื่องต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวอันหดหู่ของคุณยายตุ่นคราวนี้คุณนิสอนไปไหนไม่รอดเลยค่ะคอยช่วยเหลือคุณยายตลอดมาหลายปีบางครั้งเอากล้องไปติดแล้วนะเพราะวิธีการก็คือว่าจะดูคุณยายทุกอิริยาบถเลยว่าคุณยายทำอะไรกินข้าวหรือยังจะคุยอะไรกันก็ผ่านกล้องนี่แหละนะเพราะว่าจะให้คุณยายใช้มือถือมันก็ดูไม่ปลอดภัยนะเผื่อเดินอยู่คนเดียวใครจะมาป้องมาป้นไปคุณนิสอนบอกว่าบางครั้งนั่งดูกล้องก็เห็นคุณยายนั่งเหงาๆอยู่หน้าบ้านแต่ถ้าใครอยากอุดหนุนข้าวหลามยายก็สามารถติดต่อไปที่คุณนิสอนได้นะปัจจุบันคุณยายยังขายข้าวหลามอยู่นะเออแต่ว่าขายไปขายมาเนี่ยเออมันไม่ได้มีกำไรนะจนสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยประทักทายกันปุ๊บคุณยายก็บอกเลยว่านี่แหละใครจะปลากระป๋องหมดแล้วลูกวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ต้องก็ติดไว้คือไม่ได้ติดแบบข้างในที่เป็นส่วนตัวอะไรนะติดหน้าบ้านนะคะน่ารักมากนะต้องชื่นชมเลยนะคะคุณนิสสอนนี่นะคะเออชื่นชมจริงค่ะก็แต่ก็โพสต์บอกว่ามืออื่นผมก็ทักหาคุณยายผ่านกล้องคือเก่าทุกมือแต่คำตอบมือนี้เพชรเอาผมนิ่งไปโดนอยู่โอ้โหสุดเลยค่ะตอนนี้คือน่ารักมากนะใครที่แบบอยากจะเห็นโมเมนต์นี้เพราะว่าคุณนี่สอนเนี่ยแกโพสต์เป็นคลิปไว้ด้วยนะคะแต่จะได้เห็นเลยนะในหรือว่าในเพจแบ่งปันความสุขก็ได้ค่ะก็จะได้เห็นนะคะตอนนี้สายมาแล้วนะคุณรุ่งเหรอคะขอเป็นสายค่ะรับเลยค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: คุณพี่อะไรคะ
2: บัวเรียวค่ะ
0: พี่บัวเรียวอยู่จังหวัดไหนคะพี่
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: อยู่เชียงรายไกลเลยนะคะอยู่อำเภออะไรคะ
2: อำเภอดอยหลวงค่ะ
0: อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายไกลปู้ดเลยเนาะพี่เนาะ
2: ค่ะ
0: ค่ะพี่บัวเรียวมีเรื่องอะไรคะวันนี้
2: อยากจะถามว่าคนที่ว่าติดทะเบียนสมรสอ่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะแจ้งได้เลยค่ะพี่
2: พี่ติดทะเบียนสมรสอ่ะเขาไม่ให้ทำบัตรคนจนอ่ะมันเป็นยังไงคะ
0: มีทะเบียนสมรสก็แสดงว่าคู่สมรสมีรายได้แต่ว่าอันนั้นของครั้งก่อนนะพี่ครั้งนี้เขาไม่ได้เอาเกณฑ์ครอบครัวนะเขาเอาเกณฑ์ส่วนตัวกันใช่ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช่ไหมคะ
2: ยังเลยค่ะเป็นคนจนอยู่เนี่ย
0: เป็นคนจนแล้วคราวที่แล้วนี่คือลงไม่ได้ใช่ไหม
3: เป็นคนจนได้อยู่แล้ว
0: เป็นคนจนรู้สึกนั่นใช่ไหมกับคนนั้นใช่ไหมเสียงนั้นหรือเปล่า
2: อะไรนะคะ
0: เมื่อเสียงเมื่อกี้จดทะเบียนกันเหรอคะกับคนเมื่อกี้อ่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะเลิกไปแล้ว
0: อ๋อเลิกไปแล้วอ๋อเลิกไปแล้วแต่ยังไม่ได้หย่าอย่างเป็นทางการใช่ไหมพี
2: ่ค่ะ
0: ยังไม่ได้จดหย่าเนาะแล้วทำไมถึงไม่หย่าคะถ้าเลิกแล้ว
2: เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
0: ไม่รู้อยู่ไหนเลยใช่ไหมรอบนี้ได้ค่ะพี่คนที่มีทะเบียนสมรสอยู่ก็สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนได้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยสถานะครอบครัวเขารวมแต่ว่ารอบนี้รายละเอียดแล้วเขาบอกว่าไม่รวมแล้วของใครของมันได้ค่ะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เลยนะไม่ต้องไปธนาคารพี่บัวเรียวมีอันนี้ไหมมือถือสมาร์ทโฟน
2: มือถือน่ะเป็นมือถือกดปุ่มค่ะ
0: เอ้ามือถือแบบสมาร์ทโฟนไม่ได้เล่นไลน์เล่นเฟซใช่ไหม
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีก็จริงๆให้ใครลงผ่านเว็บไซต์ให้ก็ได้นะคะไม่ต้องไปธนาคารก็ได้มันชื่อเว็บโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเลยค่ะ

0: พี
1: ่
0: เข้าถึงง่ายเลยและคืออยู่ไกลไหมจากธนาคารโดยที่กรุงไทยโดยด่วน
2: กลางคู่อ่ะไม่ได้อยู่บ้านกับเขาเลยอ่ะ
0: แล้วพี่อยู่ไหนอ่ะตอนนี
2: ้อยู่ทุ่งอยู่ไ
0: อ้อ๋อกลางทุ่งเลยไม่ได้ออกไปธนาคารตลาดบ่อยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: นั่นแหละให้คนอื่นก็ลงให้ผู้ใหญ่บ้านรู้จักผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหมคะ
2: รู้จักค่ะ
0: นั่นแหละโทรไปขอร้องเขาให้ลงไม่หน่อยเขามีเน็ตแน่นอน
2: อ๋อ
0: รบกวนให้เขาลงให้หน่อยฮะ
2: ให้เขาทำได้เหรอ
0: ได้ค่ะพี่ก็อยู่ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้ยากเลยเข้าเว็บไซต์ภาษาไทยได้เลยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos อะไรเดี๋ยวเขารู้ผู้ใหญ่รู้แน่นอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนพี่ก็ถือบัตรประชาชนไว้แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลบอกเบอร์โทรนิดนึงที่ติดต่อได้แล้วก็หลังจากนั้นขั้นตอนปุ๊บเขาถามยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยันการลงทะเบียนไหมกดยืนยันตึ้งแค่นี้ค่ะพี่จบเลยถ้าทำไม่ได้แล้วค่อยไปธนาคารมันมีเวลาจนวันที่21ค่ะแต่ว่าช่วงระหว่างวันนี้เนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยทั้ง3คนหรืออบต.ก็ได้ลงทะเบียนมันไม่ยากอะไรเลยไม่ต้องไปออกันที่ธนาคาร
2: อ๋อค่ะ
0: เขารู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเขารู้ถ้าเป็นญาติหรือเป็นคนรู้จักกันนะช่วยลงทะเบียนให้หน่อยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันพี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเขานิดนึงที่บ้านแล้วก็เอาบัตรประชาชนไป
2: ไม่เป็นอะไรสักอย่างเลย
0: ไม่เป็นแล้วพี่เดินทางยังไงไปอยู่ทุ่งนายังไงเนี่ย
2: วันนี้มีรถด้วยคุณศรี
0: ฮะ
2: ไม่มีรถด้วยค่ะ
0: ไม่มีรถเดินอยู่เป็นประจำ
2: ค่ะ
0: โอ้ชีวิตเอายังไงล่ะเนี่ยก็นั่นแหละพี่ต้องหาวิธีการโทรไปมีเบอร์โทรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหมผู้ใหญ่บ้านนะ
2: มีค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นั่นแหละโทรหารบกวนมานี่หน่อยบอกนี้ก็ได้เออแต่มันลงทะเบียนให้หน่อยไม่อยากไม่มีเงินจะไปธนาคารฮะ
2: สองโลเขาจะมาหรือเปล่า
0: ขอร้องไงขอร้องเขาขอร้องเขาบอกว่าเนี่ยมาแล้วอยู่ไกลกันไหมอ่ะก็ทำไม่ได้เชื่อเถอะก็ทำไม่ได้ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยไม่ต้องนั่งรถไปธนาคารอะไรเลยเนี่ยเนี่ยแหละบอกน้องเขาว่าเนี่ยผู้ช่วยเธอมาบ้านฉันหน่อยสิฉันยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนเลยเนี่ยโทรอย่างนี้เลยมาลงทะเบียนให้หน่อยถ้ามันไม่ผ่านในขั้นตอนที่ผู้ช่วยจะช่วยให้เนี่ยนะคะก็จะค่อยไปธนาคารมีเวลาผู้ใหญ่บ้านได้หมดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะเขามีเน็ตแน่นอนนะคะมือถือเขาอะ
2: นะคะค่ะ
0: อบต.ก็ได้อบต.ก็ได้เนาะ5คนแล้วอ่ะเราหรืออสม.อสม.ก็ได้อยู่นะอสม.มีไหมอสม.รู้จักกันอ่ะ
2: มีค่ะรู้จักค่ะ
0: นั่นแหละคนนั้นเลยมาลงทะเบียนหน่อยนะคะไม่ยากเนาะลงได้ค่ะที่มีทะเบียนสมรสก็ลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังก็จัดการเองว่าใครจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าตนจริงก็ได้เชื่อเถอะเน
2: าะค่ะค่ะ
0: ไม่เป็นไรพี่อาชีพทำนาทำสวนหรือทำนา
2: ทำกรีดยางอ่ะกรีดยางก็ไม่ไหลอีกก็ฝนก็ตกทั้งวัน
0: ไปกรีดยาง
2: ค่ะ
0: ฝนก็ตก
2: เพราะเป็นกรีดของเขาอ่ะรับจ้าง
0: เป็นยางของเราเองไหมพี
2: ่เป็นของนายทุนค่ะ
0: อ๋อเป็นยางนายทุน
2: ค่ะ
0: ไม่มีสุพี่ไม่มีที่ดินนะติดไร่นะไม่มีนะ
2: ดีแต่ว่ามันน้อยมากเลยไร่เดียวอ่ะน้อยหรือเปล่าคะ
0: ก็ได้ค่ะได้ลงเถอะยังไงลงไปก่อนเลยยิ่งไม่เคยมีบัตรมาก่อนเนี่ยไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นเลยอยู่บ้านเดี๋ยวพี่โทรหาอสม.เลยนั่นแหละ
2: ค่ะ
0: อสม.มีตั้งอุ้ยบางหมู่บ้านอสม.มีเป็นสิบนะพี่นะพี่ต้องรู้จักสักคนหนึ่งนะไม่ต้องไปนะ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาลงที่อสม.แล้วบอลอสม.ท่านสวยแล้วแต่ไม่เป็นไรช่วยเหลือกันนะคะอสม.ก็ต้องเยี่ยมประชาชนอยู่แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันนะพี่โทรไปเลยไม่ต้องเกรงใจเขาบอกว่าแค่ช่วยครั้งนี้แหละเนาะ
2: ค่ะ
0: ค่ะพี่ ผ่านค่ะพี่ยังไง

0: ก็ถ้าพี่ไม่มีรายได้อะไรก็ผ่านมีทะเบียนสมรสก็ลงไปนะ
1: ค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะพี่บัวเรียว
1: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ก็น่าเห็นใจเนาะเออพี่ก็ไม่มีรถนะคะใครที่ฟังอยู่ก็บอกโอ้ทำไมชีวิตมันจะอะไรขนาดนั้นเนาะก็เข้าใจนะรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะคะแล้วมีหลายคนบอกว่าแล้วพี่บัวเรียวแล้วได้บัตรมาเนี่ยสมมติโอเคเงื่อนไขคุณผ่านแล้วแล้วจะใช้ยังไงล่ะคราวนี้นะก็ไปหาเขาหน่อยนะคะไปหาเขาหน่อย

0: หน่อยเนาะไปหาเขาโทรไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยช่วยกูหน่อยนะฉันจะไปหาเธอนะน่าจะรู้จักกันแหละในหมู่บ้านเดียวกันอสมมีเป็นสิบนะคะมีมือถือกันทุกคนนะปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็ผ่อนคลายไปแล้วนะเรื่องของพาอะไรนะรถยนต์นะน้องดองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สุดท้ายกระทรวงการคลังบอกว่ายอมแล้วนะ
1: นี่ใช่ไหมท้ายก็ฟังเสียงประชาชนเนาะ
0: ใช่พี่พาไปดูว่าต้องให้ด่าต้องให้ด่าแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าวันนี้จะแถลงอะไรยังไงเนาะแต่คุณเอกนิตินะว่าโอเคไม่เอาเกณฑ์นี้แล้วพ่อแม่ก็สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได
1: ้นะครับ
0: ค่ะแสดงว่า
1: ไม่ใช่หลักเนาะไม่ใช่หลักเกณฑ์นี้แล้ว
0: ไม่ต้องใช้เพราะว่าก็มันไม่ใช่เสมอไปว่าลูกเนี่ยเอาบัตรประชาชนพ่อแม่ไปยื่นภาษีไปลดหย่อนใช่ไหมแล้วเขาจะส่งเสียแบบเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เสมอไปเนาะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่เสมอไปเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เขาไม่ได้มีรายได้ก็คือเหมือนว่ามีตามเกณฑ์นั่นแหละที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยก็ต้องให้เขาลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวก็คุณก็ไปคัดกรองเงานะคะในภายหลังได้ไหมอ่ะ
1: เนาะดูวิธีอื่นว่าใครฐานข้อมูลเป็นยังไง
0: เนาะไม่เอาเกณฑ์นี้ใช่ไหมคะนี่แหละก็ขับเคลื่อนด้วยการด่าตอนนี้อย่างที่เมื่อสักครู่พูดเรื่องของกรณีที่คุณโจมนทานีโพสต์นะเรื่องของการเรียกรับเงิน5ล้านนะคะจาก PT แล้วก็ที่น่าตกใจไม่ใช่น่าตกใจหรอกที่หลายคนแบบฮือฮาก็คือว่านายกรัฐมนตรีเข้าไปคอมเมนต์ด้วยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยค่ะลูก
1: โอ้ครับ
0: ก็มีคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าโอ้โหขนาดนายกเข้าไปคอมเมนต์คือไม่ได้เพจอวตารเลยนะใช้เพจอนุทินเลยอ่ะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรออีด้วยนะมีอีด้วยนะลูกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องนี้บานปลายมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าคุณน้องต้องเห็นแล้วยังที่คุณโจโพสเนี่ย
1: ยังเลยครับพี
0: ่คือเขาโพสว่ารู้จักวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีคำว่าดีนี่คือยยักษ์การันนะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และพีทีเพื่อรีดเงินเดือนละ5ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณขิงต้องสู้กับอย่ายอมนี่แหละที่คุณอนุทินเข้ามาคอมเมนต์ว่าอิทายกี่ทีก็รู้ว่าเป็นใครผ่านไป1ชั่วโมงคุณพิพัฒน์ก็เข้ามาต่อว่าขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับแต่ยังไม่มีคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์ยังไม่มาคอมเมนต์ในโพสต์นี้คือหาไหมล่ะ
1: โอ้
0: เนี่ย
1: โอ้แล้วท่าน
0: เนี่ย
1: มีไงฮะท่านไม่มีแอดมินนะตัวท่านอ่ะ
0: ใช่ไหมก็แสดงว่า
1: แอดมินมาพิมพ์ก็ไม่ได้นะ
0: นี่ไงก็สื่อถึงสื่อหรือว่าใครก็ตามเนี่ยรู้เลยว่าเอาเป็นใครคือขณะนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยชื่อบุคคลหรือว่ากลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการรีดเงินจากคุณพิพัฒน์และกลุ่มพีทีและยังไม่มีการแจ้งความอะไรกันเลยนะคะแต่ก็แหมใบซะขนาดนี้เนาะมันก็จะจบแล้วล่ะมันเห็นแล้วว่ายังไงอ่ะแสดงว่าคุณอนุทินรู้ถูกไห
1: ม
0: ถ้ารู้มีอำนาจอยู่เต็มไม้เต็มมือก็ต้องแจ้งความถูกไหม
1: ครับ
0: หลายคนเลยบอกว่าจะมาอีอะไรล่ะทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใครเอาก็แจ้งความสิถ้าอย่างนั้นอ่ะ
1: อ๋อมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยจะมาเพราะว่าคือถ้าแบบโอ้มารีดเงินกันเดือนละ5ล้านไม่ใช่ครั้งเดียวนะถ้าอย่างเงี้ยขอเดือนละ5ล้านเนี่ยแสดงว่าขอทุกเดือนอย่างนี้เหรอเนี่ยค ือคุณพิพัฒน์รัชกิจประ

0: การเนี่ยจะถูกโยงในฐานะที่เป็นอดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มรัชกิจโฮลดิ้งซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับธุรกิจพลังงานนั่นคือปั๊ม PT นะคะ
1: ค
0: แต่ว่าคุณพิพัฒน์แกก็ปฏิเสธหลายรอบว่าแกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกับธุรกิจนี้มาทำการเมืองเป็นตัวแล้ว
1: นะคะก็หนีภาพยังสลัดไม่หลุดเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละนะคะเอาก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีใครออกมาแหละเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวดูว่าจะมีการแจ้งคงแจ้งความอะไรกันไหมเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะผมโหเสาร์ที่จุดไปนี่ดุเดือดนะ
0: ดุเดือดจริงนะเนี่ยการเมืองนะคะแล้วยิ่งการเมืองในกรุงเทพก็เดือดไหม
1: การเมืองก็จะเป็นเรื่องแฉกันมากกว่านะฮะคือถ้าถามว่าเลือกตั้งผู้ว่านะผลโพออกมาล่าสุดเนี่ยโหพี่เห็นผลโพไหมว่าเขาไปหาคนกรุงเทพอะฮะ
0: คุณชาติชาติก็ยังนำโด่งอยู่เนาะ
1: โอ้โหเรียกได้ว่า 60% กว่า
0: ๆค่ะ
1: นะที่บอกว่าคุณชาติชาติแล้วก็มีอีกประมาณสัก 10% ที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยหลักประมาณหลัก10กับหลักหน่วยนะฮะถ้าเทียบกันคิดดูว่าใกล้เด็กผู้ว่าชาติชาติไป60กว่าแต่คนอื่นอยู่ที่ประมาณ10นิดๆอยู่ที่8-9% คือถ้าเป็นเรื่องเนาะเรื่องผลคะแนนอาจจะไม่เข้าดูเดือดแต่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับใต้ดินที่เขาบอกว่ามันมีระบบอากงในการช่วยจ่ายช่วยในการเลือกผอ.เขตเนี่ยพี่
0: อ๋อ
1: จะมีนะครับคนที่เป็นระดับสก.เป็นคนดีลเป็นคนเดินเหมือนเดินโพยให้กับคนผอ.เขตที่อยากจะขึ้นต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นี่ฮะผ่านตัวแทนสก.คนนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ระบบอากงก็เป็นข่าวมาหลายวันแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันดูมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
1: ก็เหมือนวันเสาร์คุณคริสนะฮะทำพรรคเศรษฐกิจอย่างเขาก็เอาแผงผังออกมานะแถลงแล้วแหละว่าคนที่จะขึ้นพอออกเขตต้องมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดกันนะฝั่งคุณชาติชาติก็ไม่รู้ล่ะ
0: เข้าใจว่าหลายเขตใช่ไหมหลายพอออใช่ไหม
1: ครับผม
0: 10 กว่าคนน่ะคือหมายความว่าถ้าใครอยากจะขึ้นเป็นผู้อำนวยการเขตต้องมีจ่ายอย่างนี้หรอ
1: ใช่
0: ในมุมที่เขาแชร์กันอย่างนี้นะระบบการโกงที่ว่านี้ก็แต่ว่าถ้าฟังจากคุณชาติชาติเขาบอกว่าอุ้ยไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าเป็นจริงนะ4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมตายแล้วแต่ก็มั่นใจนะคุณชาติชาติบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแกบอกนะถ้าเป็นจริงอย่างที่บอกเนี่ยนะตายแล้วสี่ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้อยู่ในพวกของอากงเขาบอกจะไม่ได้ขึ้นตำแหน่งนะคะก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าน่าจะมีการยื่นไปถึงปปช.ด้วยใช่ไหม
1: ไม่รู้จะตัวเขายื่นใช่ไหมฮะหมายถึงว่าใครจะเป็นเจ้าทุกข์ในการยื่นเนี่ยพี่หมายถึงว่า
0: คือตอนแรกเนี่ยมีเป็นข่าวว่าคุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยแต่ว่ายังไม่ชัดว่าจะใช่หรือไม่ยังไง
1: แล้วคุณจิรายุเมื่อวานเนี่ยแหละก็เป็นตัวเปิดอีกเรื่องนึงอ่ะว่ามีระดับพอโอเคเนี่ยเรียกลูกน้องอ่ะไปตุ๋ยในห้องทำงานมีระดับพอโอเคเรียกเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเข้าไปในห้องอ่ะเข้าไปในห้องทำงานนะฮะแล้วก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

0: ถ้าพอกันหนอแล้วยังไงอ่ะ
1: เขาโมโหเป็นข้าราชการระดับสูงเรียกลูกน้องเข้าไปไม่รู้ลูกน้องเต็มใจหรือเปล่านะฮะ
0: เออแต่ตอนนี้เป็นข่าวแล้วใช่ไหมแสดงว่าไม่แสดงว่าไม่เต็มใจสิถ้าเต็มใจอ่ะลูกน้องมันจะแฉทำไมอ่ะ
1: เออใช่
0: เออ
1: มีข้อร้องเรียนไปถึงผู้ว่าแต่ว่าเหมือนกับว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านว่าชาติทราบไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้เออนะคะเขตไหนอ่ะก็จริงๆไม่ใช่ดูเดือดว่าใครคะแนนเท่าไหร่มาดูเดือดเรื่องนี้เนาะเออ
1: มาดูเดือดเรื่องนี
0: ้มาดูเดือดเรื่องนี้กันนะคะก็เดี๋ยวก็ไปดูเขาว่าจะยังไง
1: ครับผม
0: ส่วนการเสียชีวิตของน้ององุ่นนะคะเด็กวัย7ขวบที่ไปพบศพอยู่กลางสวนยางในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนค่ะน้องดงก่อนจะรู้ความจริงก็ช็อกมากว่าพี่สาววัย13สารภาพว่าทั้งมือทำน้องเสียชีวิตแล้วก็มีน้าชายวัย17ช่วยอำพรางศพด้วยนะคะล่าสุดพ่อของเด็กพ่อขององุ่นเดินทางมารับศพลูกสาวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะเขาก็บอกว่ายังติดใจมูลเหตุเรื่องที่ลูกสาววัย13หรือว่าคนในครอบครัวทำร้ายกันเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยน้ององุ่นกับพี่เนี่ยไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะส่วนที่สันนิษฐานว่าทะเลาะกันเรื่องแย่งตุ๊กตาเนี่ยพ่อบอกมั่นใจเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะตุ๊กตามีเต็มบ้านเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องแย่งโทรศัพท์หรือว่าปล่อยสัญญาณไวไฟเนี่ยก็เป็นไปได้แต่มองว่าสาเหตุนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่โตขนาดที่แบบทำร้ายกันจนถึงเสียชีวิตนะคะแต่ทีนี้พี่สาวก็สารภาพแล้วเนี่ยพ่อก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับลูกมีแต่แม่คนเดียวคุยแม่ก็บอกกับพ่อว่าพี่สาวไม่ได้ทำอะไรถ้าถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าพี่สาวเป็นคนก่อเหตุร่วมกับน้าชายแท้ๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ยังคงตั้งข้อสงสัยอยู่และไม่คิดว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่ก่อเหตุเพราะที่ผ่านมาไม่มีการทะเลาะกันแบบรุนแรงไม่มีพิรุธอะไรยังช่วยกันตามหาอยู่เลยเพราะว่าในขณะเกิดเหตุรายละเอียดนั้นเนี่ยพ่อก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าเลิกลากับแม่ของลูกไปแล้วค่ะน้องลูก
1: ครับผมเนาะพี่สาวบอกลักษณะเหมือนพลั้งมือเล่นกันเอาถุงไปคลุมแล้วบีบค
0: อ
1: เอาถุงไปคลุมน้องนะฮะแล้วบีบคอองุ่นจนน้องนิ่งไป
0: เล่นเนาะมันเล่นกันอย่างนี้เหรอ
1: เออเหมือนแต่ถ้าเป็นวิสัยทัศน์ของถ้าเป็นวิสัยของเด็กอะพี่แบบว่าคนที่ไม่ตั้งใจมันต้องเรียกผู้ปกครองมาช่วยดูไปว่าหนูทำน้องหนูไม่ได้ตั้งใจแต่นี้กลับไปตามน้าอีกคนหนึ่ง
0: มาซ่อนศพ
1: เอาศพน้องไปอำพรางไว
0: ้ไปทิ้ง
1: ที่ป่าหรือยังไงฮะหรือพอมันตกใจตอนนั้นคนเราหุ้ยกลัวเขา
0: ทำไงชาวช่องก็ช็อกไปเหมือนกันนะก็ไม่คิดว่าเอาก็เป็นพี่สาวเป็นน้าชายนะตอนแรกก็นึกไปถึงผลคดีน้องชมพู่อะไรอย่างนี้นะก็คิดเป็นไปไกลอะนะ
1: ใช่ก็คนก็คิดเหมือนคุณพ่อเขาเยอะนะคุณพ่อที่บอกว่าไม่เชื่อเนี่ยครับไม่เชื่อว่าตัวพี่สาวเนี่ยจะพลั้งมือ
0: บีบคอพลั้งมือบีบคอถุงคลุมมันต้องก็ใช้เวลาไหนหลายนาทีนะกว่าจะสิ้นใจกว่าจะเสียชีวิตใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้นะนี่ก็น่ากลัวอยู่นะถ้าเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะครับก็เขาบอกว่ามูลเหตุเนี่ยเกิดจากวันที่30พฤษภาครับวันนั้นตัวองุ่นกับพี่สาวเนี่ยนะครับทะเลาะกันมีปากเสียงกันที่บ้านนะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยเหมือนกับใช้มืออุดปากอุดจมูกขององุ่นจนเสียชีวิตนั่นแหละนะฮะ

0: แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นน้านะครับให้มาซ่อนเอาศพไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าแล้วสักพักหนึ่งก็เอาใส่กระสอบเอาไปทิ้งไว้ในป่าข้างบ้านนะครับจุดที่มีคนไปพบศพนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: โอ้โหนะตอนนี้ก็เอาตัวฝากขังไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวพี่สาวกับตัวน้าเขาก็เค้นสอบกันพอสมควรนะเอาญาติไปเนี่ยนะเขากลัวเป็นคดีซ้ำรอยคดีน้องชมพู่ที่พี่ว่าคือสุดท้ายแล้วมันหาพยานหลักฐานที่แบบมัดตัวเลยเนี่ยยังอาจจะไม่ได้เลย
1: ค
0: ่ะแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอด
1: เมื่อวานนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งอันนี้ที่6ขวบนะคะตัวเล็กกว่าน้องอังุ่นอีกที่นครนี่เองนะดงเป็นเหตุสลดนะคะลิงกัดตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะเด็กชายอายุ6ขวบโดนลิงกัดที่หน้าอกเขี้ยวในฝังลึกถึงปอดเลยนะคะดงก็จริงๆก็ถึงหมอเร็วนะแต่เนื่องจากอาการสาหัสมากนะเพราะว่ามันฝังลึกถึงปอดอ่ะหมอก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ค่ะเจ้าของลิงก็เป็นปู่ของเด็กนั่นแหละค่ะเลี้ยงลิงเอาไว้ก็คือล่ามเอาไว้ข้างบ้านระหว่างต้นไม้สองต้นแล้วก็ผูกเชือกยาวเพื่อลิงได้ปีนต้นไม้เล่นแต่ปรากฏว่าเด็กก็เด็กเนาะเดินเข้าไปใกล้ลิงก็ตัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิต
0: โอ้
1: โหอันตรายมากเลย
0: โอ้โหแล้วกินลิงเลี้ยงด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะเลี้ยงลิง
0: เลี้ยงไว้ครับโอ้โห
1: โอ้ยเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกนะสัตว์ประเภทเขาเรียกสัตว์หน้าขนเนาะเออ
0: ครับ
1: ไว้ใจไม่ได้จริงๆเนาะเนี่ยหกขวบเอาจริงๆก็น่าจะเอาชีวิตรอดได้แล้วนะถ้าวิ่งหนีหรือว่าถ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้คือตอนเกิดเหตุเนี่ยโดนแบบไหนยังไงเนาะ
0: ครับ
1: โอ้เชื่อมันฝังลึกถึงปอดและขา
0: ใช่เพราะถ้าเป็นลิงที่เลี้ยงบางทีเดินผ่านทุกวันเนี่ยพี่ปู่เลี้ยงไว้ไม่เป็นไร
1: เ
0: หมือ
1: นดูว่าม ัน
0: หิวหรืออะไรมันหงิดอะไร
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: อันตรายมาก
0: ว่าเวลาในสถานที่ที่แบบคนชอบไปให้อาหารลิงนะเขาสามมุกอย่างเงี้ยที่ชลบุรีอ่ะพี
1: ่เนี่ยไม่เคยไว้ใจเลยไม่เคยลงจากรถไม่เคยให้อาหารเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวไปอ่ะ
0: เขาหนอที่นครสวรรค์นี่ก็มีนะจะเข้าไปดูค้างคาวเนี่ย
1: ที่เขาวาง
0: ลิงเพียบ
1: เพชรบุรีแย่งอาหารแย่งกระเป๋านักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัว
0: ครับ
1: ระวังน้องบ้านไหนที่เลี้ยงเอาไว้นะคะก็ดูหน่อยเนาะ
0: ครับผม
1: ไม่ปลอดภัยหรอกเสียชีวิตเลยนะคะมีเด็ก6ขวบค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ

0: ตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ็กลับมาแล้วนะคะ6:13 น.เช้าวันจันทร์ที่8 มิถุนายน 2569นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยที่ไหนฝนตกบ้างคะน้องโด่ง
1: ที่ไหนใช่ไหมฮะ
0: กรุงเทพไหมยังไม่ตกนะ
1: กรุงเทพไม่กรุงเทพไม่ตกฝน
0: ค่ะ
1: กรุงเทพไม่ตกครับ
2: กลุ่มฝน
1: เมื่อวานนี้ถือว่าร้อนเลยนะกรุงเทพเมื่อวาน
0: ร้อนเลย
1: ครับทางใต้ตกเลยพี่ทางใต้นี่คงจะตกตลอดแล้วมั้งช่วงนี
0: ้ตกตลอดใช่ค่ะแต่ก็มีเว้นช่วงบ้างเนาะก็ไปทะเลได้นะเมื่อวานนี้มีคนนี้เลยค่ะโอ้ my god เลยไปถ่ายชุดว่ายน้ำอยู่ในทะเลเดี๋ยวนะใครเนี่ยเมเปิ้ลนะคะน้องเมเปิ้ลนี่คือเป็นใครก็ไม่รู้นะ
1: ชื่อก็น่าดูเหมือนกันนะเอ้าชื่อน่าคลิกเข้าไปดูฮะ
0: เชื่อไหมว่าเขาบอกว่าเวลาผู้ชายอ่ะก็เห็นภาพแบบน่ารักแต่ภาพเซ็กซี่อะไรอย่างนี้นะผู้ชายก็จะรีบผวาเข้าไปดูภาพนั้นก่อนเลยนะคลิกเข้าไปดูเลยนะชอบไปดูความแซ่บอย่างนี้หรอ
1: ตูมเลยอ่ะตูมเลย
0: เนาะตอนนี้มีเหรอที่คนดังจะไม่ตูมอย่างเงี้ยตูมทุกคนนะขอบอกเชื่อไหมไม่จะแบบว่ายังไงไม่รู้น่ะแต่ต้องตูมอ่ะมันเป็นค่านิยมนะต้องแบบต้องทำได้อ่ะเอาจริงๆเขาทำได้นะคะเซ็กซี่ในใจทุกคนเห็นไหมกว่าเขาจะโชว์ออกมานะเซ็กซี่มากค่ะมาดูคนนี้ตูมมากตูมเพราะว่าเขามีฐานะ
1: เจ้
0: าของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์คิดดูเป็นสามีของดาราสาวแก้มหมุ่มพีทกันตะพร
1: อ๋อพี่พีท
0: ก็พี่พีทก็ตูมแล้วอะไรรู้ไหมก็ตื่นเต้นเพราะว่าเขาสามารถกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัสได้สำเร็จแล้วก็เอาไปสแกนจ่าย
1: อ๋อเขาไม่เคยใช้คนละครึ่งอย่างเงี้ยเหรอ
0: เขาไม่เคยเขาบอกว่าเขาดีใจที่ไม่ตกเทรนนะก็รู้ว่ามันกดเพิ่งรู้ว่ามันกดกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอรอบนี้30 ล้านสิทธิ์เขาก็เลยลงทะเบียนด้วยนะคะเขาผ่านค่ะเขาผ่านแล้วก็ที่เขาโชว์กล้องไลฟ์สดให้ดูเนี่ยเขาเติมเงินเข้าไปแล้วนะคะเขาจะใช้แล้วล่ะ200โอ้ยตายเขาเป็นคนหนึ่งที่กดได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัสสำเร็จเก็บอาการไม่อยู่นะคะจ้ะก็เขารวยมากนะจริงๆนะก็เป็นสิทธิ์อย่างที่บอกเนาะ
1: ใช่
0: เป็นสิทธิ์ที่ใครก็มีสิทธิ์ติดเหลือได้ซ้ำไปอันนี้เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะเอาไปสแกนจ่ายกับร้านค้าแม่ค้าอะไรอย่างนี้เนาะ
1: โอ้ถ้ายิ่งไม่เคยใช้คนละครึ่งก็ยิ่งรู้สึกว่า
0: ตื่นเต้นนะ
1: ได้เยอะได้เยอะ
0: ใช่ไหมเอ้าท่านรัฐมนตรีคลังก็ได้สิทธิ์อ่ะคนแล้วคิดว่าท่านก็มีท่านก็ลงทะเบียนอยู่คนอื่นที่ติดคราวก่อนน่ะจำได้ไหมปีที่แล้วอ่ะที่ท่านไปสแกนจ่ายคนละครึ่งพัสอ่ะที่ไปกินข้าวอ่ะแล้วก็สแกนจ่ายอ่ะเนาะใครจะใช้สิทธิ์ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเป็น
0: ข่าว
1: แซวพี่พีชใช่ไหมระดับ
0: เป็นข่าวใช่
1: เศรษฐีพันล้าน
0: ระดับมหาเศรษฐีใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพักนะคะ
1: ล่าสุดพี่หอยครับเสนาหอยนะฮะ
0: พี่เสนาหอยค่ะ
1: ครับก็ออกมาเปิดใจนะครับในรายการคุยแซ่บโชว์นะแต่ก็ผมอ่านดูแล้วนะสาเหตุที่ปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังบอกไม่หมดยังบอกไม่หมดเพราะว่าเวลาฟังจากเวลาฟังจากแบบ พี่หนุ่มกรรชัยฟังจากทนายแก้วอย่างนี้นะฮะพี่ถึงเขาจะแบบผมฟังแล้วโกรธแทนวันนั้นบอกนะ
0: เออทนายแก้วนี่โอ้โหโกรธแทนจริง
1: โกรธแทนพี่เปิ้ลนาคอนเปิดเองเลยหอยเออระดับหอยเปิดเองเลย
0: เออ
1: คือร้านนี้มันเป็นร้านหุ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีปัญหาความขัดแย้งล่ะนะแต่ด้วยเรื่องอะไรยังไงเนี่ยแกยังไม่ลงดีเทลนะครับแกออกมาบอกในรายการเนี่ยนะครับบอกว่าสาเหตุที่ปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบัวไหลต้มยำเนี่ยนะฮะเพราะแกบอกว่าเรารู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วก็เลยรู้สึกออกมาเลยแล้วกันตอนนี้ก็มุกออนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปเราคิดว่าเราตื่นมาทำอะไรแล้วไม่มีความสุขเราจะไม่ทำก็เลยพอนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไปไม่ได้ก็ออกมาดีกว่าเปิดมา7เดือนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทีนี้พอเรามุ่งออนแล้วจะไปทำธุรกิจอาหารนะฮะก็คิดว่าอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้กำลังทำจะทำแบบคาเฟ่มัทฉะครับพี
0: ่
1: อยู่แถวตลาดมารวยตลาดมารวยแถวสายไหมแถวหาไทยลาดทางนู้นนะครับใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอออยู่ที่ตลาดมารวยนะฮะก็เดี๋ยวรอแฟนๆก็รอไปอุดหนุนได้นะแต่ไม่ทำก๋วยเตี๋ยวละ
0: เป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟไปเลยหรออ
1: ่าคาเฟ่มัทฉะแบบชาเขียวอะไรพวกนี้นะคงเป็นขนมเป็นเค้กเป็นอะไรแบบนี้
0: เป็นขนมเป็นเบเกอรี่ไปเบาๆอย่างเงี้ย

0: โ
1: อ้เขาบอกว่าจะไม่ย้อนกลับไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วปิดไปเลยก็ปล่อยให้แบบทางฝั่งนู้นนะเขาบริหารกันไปเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
0: ก็แสดงว่าร้านเดิมก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมหุ้นส่วนอ่ะ

0: มาน้องเค้กส้มนะฮะแฟนสาวนี่นะครับก็นักข่าวถามเป็นยังไงบ้างก็น้องเค้กส้มบอกก็ให้กำลังใจพี่หอยอยู่ตลอดเวลานะก็ให้เขาสู้ปกติพี่หอยเป็นคนสู้มากๆอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเครียดตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดนี่นะครับพี่หอยบอกว่าทุกคอมเมนต์มีความหมายมากในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เปิ้ลนาคอนพี่วินลี่เนี่ยนะครับพวกเนี้ยนะฮะก็คอยช่วยแกได้เยอะเลยคอยให้กำลังใจแกได้เยอะเลยนะครับย้อนกลับไปพูดถึงน้องเค้กส้มนิดนึงนะกับความเจ้าชู้ของพี่เสนาหอยนะเขาบอกน้องเค้กส้มเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในโลก15 ใบของแก
1: ฮะ
0: แกเคยคบทีเดียว15 คนนะพี่คิดดูดิ
1: ในคราวเดียวกันเหรอ
0: ในคราวเดียวกันแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเค้กส้มตัวเนี่ยนักข่าวหูไม่ใช่นักข่าวพี่พิธีกรถามว่าลบบริหารยังไงช่วงนั้น
1: เ
0: นี่ยสิบห้าคนนี่มันไม่ใช่ความสุขนะมันเหนื่อยนะเอาผมลองนึกดูสิว่าพี่ติ๋นลองนึกดูว่าครบ15 คนมันเอาแค่ว่านะไม่ต้องออกไปไหนด้วยกันนะแค่กลับมาแล้วต้องโทรหา15 คน
1: ไม่ต้องเจอกันตัวเป็นๆก็ได้
0: หรือไลน์หาทั้ง15 คนในหนึ่งคืนก่อนนอนเนี่ยโอ้โห
1: แกทำยังไงอ่ะ
0: ทักคนนี้ไปคุณไหนนะอีกคนนึงกินข้าวหรือยังอีกคนวันนี้ไปไหนมาอะไรเงี้ยมันแบบนี่น้องเค้กส้มแฟนคนปัจจุบันเนี่ยนะครับเคยเป็นโลก15 ใบของพี่หอยนะฮะ
1: แล้วสุดท้ายก็คือเหลืออยู่คนเดียวตอนนี้เหรอ
0: ใช่สุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมส่งบอร์ดแคสต์ไปให้ก็เป็นเค้กส้มนี่แหละเค้กส้มนะก็เคยเป็น1 ใน 15 ใบนะแล้วก็บอกว่ามีวันหนึ่งนะครับคิดว่าจะมีผู้หญิงคนไหนที่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: เพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องจับได้อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนรู้ว่าผมเจ้าชู้ทุกคนเนี่ยคงต้องจับได้วันนึงต้องจับได้แบบจับได้ขนาดคาเขาแล้วพี่หวานบอกเดี๋ยวเขาก็จะไปจากเราเองเขาก็บอกเลิกเราแน่ๆปรากฏว่าน้องเค้กส้มเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะรู้อยู่แล้วว่าพี่หอยเนี่ยมีคนคุยหลายคนเพราะว่าเขาเนี่ยชัดเจนว่าเขาเนี่ยคุยกันอยู่หลายคนนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนพรมลิขิตนะครับพี่หอยเล่าวันนั้นให้ฟังได้นะช่วงที่คบกันเนี่ยนะเขาบอกว่าผมจำได้เลยนี่พี่หอยเล่านะวันนั้นเขาเดินมานั่งข้างผมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่บอกไปว่าในใจผมมันคิดว่ายังไงเขาก็ต้องบอกเลิกแน่เพราะรู้ว่าเรามี15 คนนะฮะทำใจไว้แล้วปรากฏว่าเขามากระซิบข้างๆหูหนูรักพี่นะ
1: โอ้
0: เขาบอกเฮ้ยผมเข้าใจว่าบรรดาโลก15 ใบมันจะมีผู้หญิงที่คิดแบบนี้ด้วยหรอวะพอรู้ว่าเรามีคนอื่นแล้วอ่ะแทนที่ว่าฉันไปแล้วนะฉันไม่ทนแล้วนะนี่กลับกลายเป็นมาบอกรักประโยคคำนั้นแหละพี่หอยบอกว่าถ้าเราปล่อยผู้หญิงคนนี้หลุดมือไปคงไม่มีใครที่เป็นห่วงผมมากขนาดนี
1: ้ค
0: ่ะนั่นแหละมันมีผลถ้าผมไม่จับมือเขาไว้หรือผมเสียผู้หญิงคนนี้ไปผมต้องเสียใจไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นผมปิดทุกเรื่องปิดทุกอย่างนะครับเรื่องทุกอย่างที่เคยเป็นนะฮะปิดทุกโลกเลยไม่เอาแล้วไม่คบใครแล้วนะยืนยันว่าจะไม่ปล่อยมือเธอไปหลังจากนั้นผมก็บอกรักเขาทุกวันเลยนี่ฮะมีมาที่ไปเนาะ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายแล้วก็ผู้ชายที่จะแพ้คนที่แบบเขามาเขารักเขาดูแลในวันที่แบบเฮ้ยเรามีคนตั้งหลายคนนะยูทำไมยูยังรักแล้วไม่ดูแลเราเนี่ยเขาจะแบบจุดนึงถึงจุดนึงนะผู้ชายจะแบบว่าก็จะเลือกคนที่เนาะรักแล้วก็ดูแลเขาแหละ
1: นี่
0: ฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับแกบอกว่าน้องเค้กส้มนะถามว่า ทำไมยังให้โอกาส

0: กับคนเจ้าชู้ที่มีโรคต้องติดหน้าใบอย่างพี่หอย
1: นะ
0: น้องเค้กส้มบอกว่าพี่หอยเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีถ้าเราได้สัมผัสเขาจริงๆเขาจะเป็นคนน่ารักอบอุ่นก็เลยรักเขาแล้วก็เลยอยากดูแลเขาผมไม่คิดนะพี่นายนะว่ามันจะเป็นคู่กันนะเออมันจะเป็นคู่กันมากกว่านะครับ
1: จะคู่จริง
0: เออแรกๆก็ถูกมองว่าคบกันเรื่องเพราะเรื่องเงินแบบว่า
1: เข
0: า
1: เรื่องเสียงอะไรอย่างนี้นะ
0: เออแต่แกบอกว่าไม่จริงเลยก็ใครจะว่าไงไม่สนเนี่ยเราสองคนรู้กันอยู่แล้วว่าคบกันเพราะอะไรเราคบที่เรื่องเราดูแลกันพี่หอยบอกว่าในตอนที่น้องเค้กส้มเข้ามาเนี่ยแกยังมีหนี้106 ล้านอยู่เลยพี
1: ่โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นแกจะรู้กันสองคนแหละว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินแน่ที่เขาเข้ามาในช่วงชีวิตนั้นเพราะว่าตอนนั้นเป็นหนี้อยู่106 ล้านบาท
1: 100 ล้าน 600 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: เนี่ยก็เลยพ
1: ี่
0: หอยก็เลยประทับใจว่าโอ้โหยังไม่ไปแต่ชีวิตเขาอีกไหนจะคบพร้อมกัน15 คนมีหนี้อีก100 ล้านพอรู้ความจริงแทนจะมาบอกเลิกกลับกลายมาบอกว่าหนูรักพี่นะหนูจะดูแล
1: กันอยู่ด้วยกัน
0: ครับ
1: สุด
0: น่าจะสวยด้วยเนาะ
1: สวยสวย
0: ช่วงนี้ก็น่าจะสวยดี
1: แล้วแกจะแต่งงานไหม
0: ยัง
1: พี่หอย
0: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะแต่พี่นะ
1: พี่หอยเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะ50 56อายุแก่55 56
0: อันนี้แต่งอีกแบบไม่อาจจะไม่ไม่เป็นเราก็ไม่รู้เขาเนาะเราก็ไม่รู้เขา
1: เนาะใช่ค่ะเนาะแต่แกก็เก่งเนาะแกพี่อ๋อที่เป็นเด็กและประสาทจุฬานะเก่งมากสมัยนั้นค่ะนักกิจกรรมมาดูคนนี้หน่อยค่ะคุณพลอยพันหรือคุณพลอยอดีตภรรยาของคุณปีเตอร์คอฟนะคะก็ทุกคนก็ทราบนะคะถึงแม้ว่าจะแยกกันอยู่แต่ว่าเขาก็ช่วยกันดูแลลูกชาย2 คนเนาะลูกชายของคุณพลอยชื่อน้องภูมาเนาะอันนี้คนเล็กนะภูมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวคนโตชื่อน้องอะไรเรื่องที่จะเล่าก็คือเกิดกับน้องภูมาคุณพลอยบอกว่าเธอก็ทำงานยังเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยอยู่นะคะน้องดง
0: ครับผม
1: เธอเครียดซีเรียสเลยนะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะต้องระวังด้วยก็คือลูกชายเนี่ยเล่นเกมนะคะโดนแฮกโดนเขาเรียกว่าโดนแฮกอ่ะรูดบัตรเครดิตสูญเงินไปหลักหมื่นนะคะเธอก็เลยบอกว่าตำหนิตัวเองมีส่วนทำให้เกิดเรื่องนี้เป็นเกมออนไลน์ที่เด็กๆ ก็เล่นเข้าถึงง่ายอ่ะนะหลายเคสก็โดนหลอกลวงอย่างเงี้ยค่ะคือเนื่องมาจากว่าคุณพลอยเธอบอกว่าเธอเนี่ยเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปผูกไว้กับคือใช้เหมือนกับว่ามือถือเนี่ยใช้ร่วมกันก็คือประมาณว่าใช้แอคเคาท์คือแม่ก็จะรู้ด้วยว่าเวลาลูกเล่นเกมอะไรประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็เหมือนก็ใส่ไอดีเอาไว้ให้อะเวลาโหลดแอปโหลด
1: ใช่
0: ใช่ใช่
1: นั้นเลย
0: ก็ใช้บัตรไปเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่คือน้องภูมาเนี่ยลูกชายคนเล็กเขาเข้าไปเล่นเกมจากนั้นก็ไปเจอกับแอคเคาท์นึงเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นแอดมินนะก็ดูคอยช่วยเหลือเด็กๆเลยที่ยังเป็นหน้าใหม่อยู่เขาใช้แอคเคาท์ว่าซีโอเลสปลอมตัวมาเป็นแอดมินทีนี
0: ้
1: เด็กก็คุยด้วยค่ะพอเขาแชทมาคุยเด็กก็คุยด้วยเพราะว่าแน่นอนการเล่นเกมคือเด็กก็อยากได้สิ่งในเกมอ่ะนะสิ่งของที่ในเกมอ่ะจากนั้นไม่นานแอคเคาท์ของน้องภูมาก็ถูกแฮกไปแล้วก็มีรายการแจ้งเตือนการใช้งานบัตรเครดิตจำนวนหลายรายการในเวลาติดต่อกันจนทำให้ธนาคารเนี่ยก็จับสงสัยได้ว่าแน่นอนต้องเป็นสแกมเมอร์ก็เลยระงับบัตรเอาไว้ให้คุณพลอยก่อนเลยเพราะเขารู้ว่าเนี่ยถ้าอยู่ๆเนี่ยนะคะลูดหลายรายการแบบนี้มันผิดปกติแล้วต้องสงสัยธนาคารก็เลยระงับไว้ก่อนแม่พลอยบอกว่าเธอจะใช้บัตรเครดิตนะคะมาเจอระงับก็เลยรู้เกิดเหตุก็โทรไปหาธนาคารก็เลยแจ้งบอกว่าใช่ธนาคารระงับให้เองเพราะว่าบัตรเครดิตของคุณน่าจะโดนแฮกข้อมูลตัวเองใช้บัตรเครดิตใบนี้เนี่ยนะคะเมื่อโทรไปสอบถามก็พบว่าลูกเนี่ยใช้จ่ายไป

0: 15,000 บาทในเวลาติดต่อกันแบบแป๊บเดียวจริงๆธนาคารก็เลยระงับเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะบานปลายไปมากกว่านี้นะคะพลอยบอกว่าสอบถามลูกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนทราบข้อเท็จจริงว่าเนี่ยเธอก็พลาดแบบนี้ก็อยากจะเตือนภัยสำหรับผู้ปกครองนะคะให้ระวังการเล่นเกมนี้ของลูกหลานให้ดีนะคะพลอยบอกว่าเธอตำหนิตัวเองที่มีส่วนทำให้เกิดเรื่องนะคะเพราะว่าลูกกับแม่เนี่ยใช้ iPad เครื่องเดียวกันก็เลยต้องให้รหัสมีการเชื่อมต่อไปที่บัตรเครดิตอีกทีนึงในอีกเครื่องนึงก็เลยเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมานะคะเธอก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยมันระวังยังไงก็ถ้าเด็กเข้าไปแชทคุยกับบุคคลแปลกหน้าที่อ้างว่าเป็นแอดมินเนี่ยโดนเลยค่ะน้องดง
1: เน
0: ี่ยค่ะ
1: เขียนมันชื่อโรบ็อกซ์นะฮะ
0: โรบ็อกซ์ใช่ไหม
1: ก
0: ็
1: ลูกผมนี่เล่นตั้งแต่อนุบาล3
0: เกมนี้หรอ
1: ป.1 ป.2เล่นมาหลายปีแล้วพี่แล้วก็
0: ถ้าเล่นเดียวเลยไม่ซื้อของได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าเด็กเขาจะชอบตกแต่งซื้อชุดซื้อหมวกซื้อรองเท้าซื้อ อุปกรณ์ในการเล่นเกมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เหรียญโรบ็อกซ์เนี่ยนะฮะเราเอาเงินจริงเข้าไปแลกเหรียญโรบ็
0: อ
1: กซ์ถ้าใครผูกบัตรไว้ก็เหมือนกันก็เดือนหนึ่งก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่รู้ว่ามันเป็นฮิตจริงๆเพราะว่าลูกเพื่อนๆทุกคนในห้องเนี่ยครึ่งหนึ่งนั่นครึ่งต่อครึ่งครึ่งหนึ่งเล่นครึ่งหนึ่งไม่เล่นเขาก็จะขอแอดเขากันรหัสกันแล้วก็มาแอดกันมาเพื่อมาจอยกันได้ในกลุ่มเขาจะแบบนัดกันละเลิกเรียนบางทีให้คุณพ่อไลน์มานะน้องลินว่างไหมครับนุ้ยจะชวนเล่นเกมกันครับเด็กเขาก็จะนัดกันแล้วเราก็เข้าไปเล่นในห้องเดียวกัน
0: แต่ว่าเขารู้จักกันมาก่อนใช่ไหมฮะนั้น
1: อันนี้ก็ต้องแอดกัน
0: ต้อง
1: ขอชื่อกันเพื่อไปแอดเหมือนกับขอไอดีไลน์กันนะครับพี่เพื่อแอดกันอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีการเข้าไปเล่นในห้องรวมทีเนี้ยก็จะไปเจอใครก็ใครก็ไม่รู้ในนั้นแล้วก็สามารถแบบเขาก็จะทักมาเป็นแบบเหมือนอินบ็อกซ์มาคุยกันได้เงี้ยนั่นก็คุยกันในเกมเลยฮะคุยกันในเกมได้เลยอันนี้ก็น่ากลัวต้องระวังเขามีจ่าจิ้มก็จะแฝงนั้นอยู่เยอะแต่เคสนี้เห็นเขาก็มีการถามว่าแล้วไปกดลิงก์อะไรหรือเปล่าทำไมเขาแฮ็กได้เลยอ่ะ
0: ก็เหมือนกับว่าเป็นป๊อปอัพขึ้นมาหรือเปล่ามาทักไงแอดมินนะทักทายทักน้องคนนี้ทักน้องคนนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: เคยก็ในเน็ตเขาก็เลยมีการถามกันนะวิว่าแล้วตัวน้องภูมาเนี่ยไปได้ไปกดลิงก์กดอะไรต่อหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าแค่การพูดคุยกันเนี่ยมันยังแฮ็กเราไม่ได้อะครับมันต้องมีอะไรสักขั้นหนึ่งอ่ะที่เชื่อมกันเข้าไปได้แต่เราก็ยังไม่ดูวิธีไม่ดูวิธีว่าแล้วมันเข้ามาถึงบัญชีบัตรเครดิตเราได้ยังไง
0: นั่นสิก็แต่คุณพลอยเขาก็อธิบายแล้วล่ะว่าเขาพลาดเองเพราะว่าใช้ iPad เครื่องเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเขาก็คือเอาบัตรเครดิตไปผูกไว้เวลาจะซื้อของอ่ะจะได้ไม่นานไงบันทึกอ่ะ
1: ครับ
0: สมมติเราจะซื้อของจากช้อปปี้ใช่ไหมระบบมันจะถามว่าบันทึกไว้ไหมเพื่อว่าจะซื้อของรอบต่อไปก็คือกดเลยประมาณนี้ค่ะอันนี้
1: ใช่แล้ว
0: ยิ่งเลยนะคะ
1: ยิ่งถ้าใครใช้ Apple ID อ่ะพี่เวลาเราจะโหลดแอปเวลาเราจะทำอะไรเสียเงินเนี่ยบางทีมันก็ง่ายบางทีก็แค่เอานิ้วไปทาบป้าให้มันโหลดปุ๊บปึ้งผ่านเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: เอาลายนิ้วมือไปแตะเอาหน้าไปสแกนเนี่ยมันผ่านเลยเนี่ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะไปผูกบัตรเครดิตอย่างก็
0: เนี่ยค่ะ
1: ครับผมครับครับครับครับ
0: ครับครับ
1: ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร เขาเป็นเหมือนกับหัวใจของทีมเลยนะแล้วเขาก็เคยหัวใจหยุดเต้นมาแล้วรอบหนึ่งคริสเตียนอีเล็กเซนนะคร
0: ับ
1: คริสเตียนเอ็กเซนเนี่ยเป็นกองกลางจอมทัพเคยอยู่แมนยูด้วยนะครับแล้วก็เคยเนี่ยเคยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วรอบหนึ่ง
0: กลางสนามเลย
1: ตอนนั้นจะใช่ในสนามเลยยูโร2020นะฮะแล้วจำได้ว่าตอนนั้นแมตช์ถ่ายทอดสดอยู่อะเพื่อนๆนักบอลน่ะไปยืนล้อมเพื่อไม่ให้เห็นภาพไม่เห็นภาพเขาช็อกหมดสติไปแล้วระหว่างยืนล้อมบางคนก็แบบเอามือปิดปากบางคนก็แบบร้องไห้บางคนก็คือเหมือนกับเขาหมดสติไปแล้วนะพี่ตอนนั้น
0: อ
1: ะ
0: อ
1: ีกเช่นก็ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษาจนสามารถกลับมาเตะฟุตบอลได
0: ้
1: ปีสองปีหลังนี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะปกติหมดจนกระทั่งเมื่อคืนอีกแล้วครับพี่นะครับระหว่างที่ลงเล่นเนี่ยแต่ตัวอีเซนเนี่ยเขาจะติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่หน้าอกนะฮะพี่เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องตรวจสอบภาวะหัวใจหยุดเต้นส่วนเครื่องเนี่ยมันจะเตือนมันจะส่งสัญญาณบอกก่อนนะครับเมื่อคืนนี้จู่ๆอีเซนก็หมดสติไปอีกรอบหนึ่งครับช่วงนาทีที่70นะฮะแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกพอเขาติดอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับมันมีการเตือนเร็วแพทย์ประจำทีมชาติเนี่ยนะครับก็เลยรีบไปเข้าไปดูอาการนะแล้วก็ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอีกเส้นฟื้นขึ้นมาเร็วกว่าครั้งก่อนเขาหมดสติไปแค่ครู่เดียวนะครับแล้วก็ฟื้นคืนสติได้เร็วมากนั่นแหละฮะแต่ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับช็อกเพราะไปยืนล้อมเหมือนเดิมเลยเป็นภาพเหมือนเดิมเลยแม้ว่าจะเป็นนาทีหรือสองนาทีที่เขาหมดสติไปนะพี่แต่ว่าเพื่อนนักบอลมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบอย่าจากไปนะอย่าสูญเสียนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเกมมันก็เลยต้องหยุดลงไปโดยปริยายนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะฟื้นเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะเพื่อไปตรวจละโอ้เนี่ยก็เริ่มมีคำถามจากแฟนบอลนะว่าเฮ้ยพี่เล็กเช่นพี่จะไม่แขวนสตั๊ดดีกว่าไหมแบบว่าคือทุกคนก็เป็นห่วงอ่ะพี
0: ่
1: สองรอบแล้วนะถ้าเป็นสองรอบแล้วไม่รู้อีเซนยังตัดสินใจที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลอีกไหมนะฮะกลับมามันก็มีโอกาสแต่อย่างเงี้ยมีโอกาสครั้งที่สามหรือเปล่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะปลอดภัยนะครับทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้กับคริสเตียนเล็กเช่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูการตัดสินใจในอนาคตครับพี่ว่าแกจะเลิกหรือว่าแกจะยังเล่นฟุตบอลต่
0: อ
1: ครับผมก็ความเคลื่อนไหวก่อนบอลโลกเนาะ
0: โอ้แล้วถ้าหมดสติอย่างนี้ในอนาคตมันก็ถึงแม้จะฟื้นอ่ะเนาะแต่ก็ต้องโอ้เช็คกันต้องเช็คละเอียดมากอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: น่ากลัวมาก
1: ก็ขนาดว่าหายมาเป็นปีๆแล้วอ่ะยังกลับมาเป็นได้อีกนะฮ
0: ะ
1: ก็มันก็น่ากลัวตรงนี
0: ้
1: ก็เดนมาร์กนี่ได้ไปบอลโลกด้วยนะเหมือนเดี๋ยวต้องได้ไปยังไม่ได้ไปได้ไปกลุ่มสี่คร
0: ับ มาดูวอลเลย์บอลกันนิดนึงนะคะก็ไม่ว่าจะพยายามแบบสุดความสามารถแล้วเนาะแต่ว่าโอ้โหเมื่อวานเช็คเนาะเขาแข่งจริงๆค่ะแข่งสุดๆนะคะสำหรับเมื่อวานนี่โปรแกรมการลงสนามที่พบกับเช็คนะคะ3นัดก่อนหน้านี้เราก็แพ้รวดนะคะผลการแข่งขันสัปดาห์แรกนะคะทำให้เช็คขึ้นไปรั้งอันดับ4ส่วนทีมชาติไทยแพ้รวดก็เก็บ2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางคะแนนนะเราเหนือกว่าประเทศฝรั่งเศสกับโดมินิกันอยู่เก็บได้ประเทศละ1คะแนนทีนี้ทางโค้ชเองก็บอกว่าก็พยายามจะพัฒนาตัวเองนะคะให้รอบอาทิตย์นี้ไปก่อน สำหรับการเล่นนะคะก็ต้องยกระดับตัวเองเก็บชัยชนะ

0: พื่อตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวยังเหลืออีกประมาณ 7-8 วันก่อนจะถึงสัปดาห์ที่2เนี่ยโค้ชบอกว่าเดี๋ยวต้องรีบฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาให้พร้อมนะคะแล้วก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็รับปากไว้แค่นี้เพราะว่าคือมันยากจริงๆอ่ะยากมากนะคะสำหรับในส่วนของการที่จะผ่านเข้าไปได้ในแต่ละแมตช์แต่ละแรกเนาะไม่ง่ายจริงตอนนี้ก็เลยทำให้คะแนนเราโดนวูบนะคะรู้สึกว่าไปอันดับที่18แล้วนะคะของโลก
1: แล้วผลเนี่ยเราสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ได้ชนะใครบ้างไหมไม่รู้นะพี่ดาว
0: ไม่มีเลยไม่มี
1: ไม่เห็น
0: เมื่อวานนี้ก็แพ้ประเทศเช็กใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็แน่นอนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือให้กำลังใจเพราะว่าเราแพ้ให้กับเช็กไป0-3เซตนะคะตกสนามแรกก็เรามี2คะแนนอยู่อันดับ16ของตาราง16ของตารางก็อย่างที่บอกว่าเวทีนี้เนี่ยมันเป็นเวทีที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งจริงๆนะทีมที่แกร่งเท่านั้นถ้าไม่พอก็ต้องยอมรับมันก็จบแค่นั้นนะคะก็ต้องหูย่างจริงกว่าจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปนะคะเราจะได้เจอกับยูเครนอันนี้ก็หนักอีกน้อง17มิถุนายนตอน 20:30 ค่ะสนามที่2
1: โอ้ยูเครนนี่ก็เก่งเหรอพี่
0: โอ้เก่งมากยูเครนอ่ะ
1: ก็ระดับนี้นะเข้ามาถึงระดับนี้ได้นะก็อย่างที่บอกมีทีมเที่ยวๆนะ
0: จริงเที่ยวหมดค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ไม่ง่ายก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะ
1: ครับผมนะฮะสู้ๆแก้ไขข้อมูลนิดนึงครับเดนมาร์กไม่ได้ไปบอลโลกครับพี่อ๋อเพราะฉะนั้นหลักเขาน่าจะได้พักกันนะ
0: ค่ะค่ะ
1: รอดูครับ
0: ค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงตอนเมื่อวานนี้นักการเมืองก็ไปอยู่ที่อุทัยธานีกันเยอะเลยนะคะก็ครบรอบ65ปีของคุณชาดาไทเศษนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะน้องดวง
1: วันเกิดป๋านะครับ
0: ใช่
1: มีแจกเงินอีกไหมพี่มีแจกเงินคนละร้อยอีกไหมเงินนั้นต้องสงการนะต้องสงการ
0: เมื่อวานนี้
1: วันสุขวันผู้สูงอายุ
0: เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รับของขวัญวันเกิดนะคะไม่ได้แจกก็โอ้ยถึงขนาดคุณอนุทินไปด้วยนะคะ
1: ครับ
0: นี่คุณชาดาแก65ปีเองเหรอ
1: 65แล้วพี
0: ่65เราก็นึกว่าอายุแกน่าจะเยอะกว่านั้นเนาะ65ปีนะปีนี้เพราะว่าแกเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ต้องถือว่าประสบความสำเร็จมากนะตอนนี้รู้ป่ะลูกแกเป็นรัฐมนตรีอยู่สองคนอ่ะเอ้ยลูกหรือหลานคนหนึ่งอ่ะอยู่ในครม.คุณอนุทินน่ะไทยเศรษฐ์ทั้งคู่นะคะ
1: คุณสบิดาใช่ไหม
0: ใช่คุณสบิดาน่ะลูก
1: คุณเจอะไรนะอีกคนนะ
0: แล้วค
1: ุ
0: ณเจเศรษฐ์คุณเจเศรษฐ์ไม่ลูกไม่หลาน
1: เจเศษนี่ก็น่าจะลูกไปฮะ
0: แล้วโอ้โหนี่เป็นประวัติศาสตร์ไหมอ๋อไม่ใช่ลูกเจเศษนี่เป็นหลานถ้าเป็นลูกนี่เป็นประวัติศาสตร์เลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นหลานใช่ไหม
0: พี่น้องเป็นรัฐมนตรีพ่อก็อยู่เล่นการเมืองคุณเจเศษนี่เป็นลูกของคุณมนัญญาอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรนั่นแหละ
1: อ๋อครับผม
0: คุณเจเศษไทยเศษปัจจุบันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะคะเป็นลูกคนโตของคุณมนัญญา
1: อ
0: ่านะคะแล้วก็อีกคนก็เป็นลูกของคุณชาดาเลยค่ะคุณชาบิดา
1: ครับโรงงานเนี่ยเมื่อวานเห็นมีน้องนักข่าวของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเขาก็ไปที่อุทัยกันด้วยนะไปที่บ้านในงานเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็ลงเฟซนะได้รับความต้อนรับแล้วก็ความประทับใจจากคุณแม่ของน้ำตรีซาบิดานะครับ
0: โอ้
1: คุณแม่ตั้มเตือนจิตราเนี่ยโอ้ท่านน่ารักมากนะฮะ
0: ค่ะ
1: ท่านก็ปอกทุเรียนนะฮะเลี้ยงมาดาแขกที่มา
0: เลี้ยงแขกเหรอ
1: เลี้ยงแขกเลยแล้วจะปอกเองเลยนะฮะ อ๋อ

0: ทุเรียนอุทัยทุเรียนอุทัยนะตัวคงจะชื่นมื่นนะเมื่อวานนะงานฉลองวันเกิดนะครับโอ้โห
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าเป็นนะสสในพื้นที่มานานนะฮะใช่พี่ใหญ่
1: แห่งเมืองอุทัย
0: โอ้ครับผม
1: ก็ไม่ต้องบอกเหตุผลนะว่าทำไมชาวอุทัยถึงได้ผูกพันแล้วก็รักกับครอบครัวนี้เนาะเพราะว่าเขาก็ดูแลชาวบ้านของเขาดีเนาะ
0: ครับครับ
1: เราจะได้เหตุการณ์หนึ่งที่คุณชาดามาถึงก่อนใครเลยตอนที่รถของนักเรียนโดนไฟไหม้ที่ถนนพาวันนี้จำได้ไหม
0: ที่รถบัสเด็กที่อุทัยพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นั่นแหละโอ้แกไปถึงก่อนใครเลยนะคะช่วยเหลือครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหลายเหตุการณ์เนาะนั่นก็เป็นนักการเมืองตลอดกาลเลยนะในตระกูลนี
0: ้
1: ส่วนกรุงเทพสักนิดนึงกลับมากทม.ก่อนล่าสุดนั้นป้ายหาเสียงบนรถไฟฟ้ารถเมย์ด้วยนะคะเห็นบอกว่ามีรถเมย์ด้วยนะก็เดี๋ยวทางผู้สมัครคุณมัลลิกาดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเธอบอกว่ามันมีผู้สมัครสก.เจอป้ายผู้สมัครสก.หลายคนติดบนรถไฟฟ้าหรอบนรถเมย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยบอกว่าขอฝากไปที่กกต.ว่าเนี่ยได้ไหมเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าอยากให้เข้าไปไต่สวนตรวจสอบเรื่องนี้คือจริงๆไม่ต้องให้มีคนไปร้องเรียนเพราะว่าเวลานี้เนี่ยคนก็เห็นหมดเพราะว่ามันเป็นรถเมล์เนาะวิ่งทั้งวันรถเมล์รถไฟฟ้านะคะเธอบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมาตรฐานเรื่องการหาเสียงอย่างเท่าเทียมกันได้ยังไงถ้าจะมัวแต่เกรงใจคนที่เป็นมาก่อนกับไม่เกรงใจผู้มาต่อก่อนสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเธออยากให้กกต.เนี่ยตรวจสอบเป็นหน้าที่เลยลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะเธอว่าอย่างนั้นจะเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วโอ้ถ้ามันเป็นจริงก็ต้องซื้
0: อแล้วไม
1: ่แน่ใจว่าต้องซื้อกันหรือเปล่านะป้ายเนี่ยซื้อโฆษณาเอา
0: ซื้อโฆษณาที่ตามรถเมย์อย่างนี้ไม่ได้อะติดไปที่รถเมย
1: ์ค่ะ
0: ก็มีผู้ว่าอดีตผู้ว่าชาติชาติอะไรใช่ไหมติดไว้ที่ประตูรถไฟฟ้าอ้าวเปิดแล้วประตูมันก็เปิดที่แกเสียงว่าอ้าวเปิดแล้วพอถึงสถานีมันก็เปิดเนี้ยผมคิดว่าทีมน่าจะดูเรื่องกฎหมายมานะถ้ามาตายน้ำตื้นนี่มันโอ้โหเป็นพวกมาสี่ปีมาตายน้ำตื้นเรื่องหาเสียง
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวต้องดูนะเดี๋ยวต้องดูว่ากฎหมายเนี่ยมันทำได้หรือมันทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ผมทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับพี่วันนี้ไปเจอพี่ผู้ชายคนนี้ฮะโดนขโมยมือถือไปที่เจ็บใจเนี่ยที่เกเจ็บใจแล้วก็อยากได้คืนสุดๆนะอยากได้มือถือคืนสุดๆนะพี
1: ่เออ
0: แกบอกว่าแกเพิ่งใช้ไอ้ไทยพัดไปได้ครั้งเดียวเอง
1: ค่ะ
0: ก็เลยวิงวอนนะครับให้คนร้ายเนี่ยนะเอามาคืนด้วยเพิ่งใช้ไทยพาสไปครั้งเดียวไม่ได้เสียดายอะไรหรอกเสียดายตรงนี้แหละ
1: โอ
0: ้เสียดายที่เดี๋ยวจะไม่ได้ใช้อ่ะ
1: เออ
0: ว้าวไม่รู้ว่าคนร้ายจะยอมเอามาคืนหรือเปล่านะครับป่านนี้ยังใส่ขายไปแล้วด้วยหรือเปล่าใช่ไหมพี
1: ่นั่นแหละสิ
0: ครับ
1: คืออะไรอ่ะ
0: เชื่อใจแค่บอกว่า
1: ขายไปแล้วเหรอ
0: เขาบอกว่าถ้าใครเอามาคืนนะจะให้เงินสดๆเลย 1,000 ที่บุรีรัมย์ด้วยนะครับนี่ฮะแกเป็นชาวอำเภอประคำที่บุรีรัมย์นะครับทำมือถือหายที่นางรองเป็น Samsung นะฮะ Samsung 5G นะแกบอกแกเอาไว้ที่ตะแกรงหน้ามอไซค์แล้วก็ไปจอดซื้ออุปกรณ์ตกปลาอยู่นะฮะในตลาดนางรองเลยนะครับปรากฏว่าวางไว้แป๊บเดียวนะครับที่ตะแกรงหน้าออกมามือถือหายโอ้แกบอกเนี่ยเพิ่งใช้สิทธิ์ไอ้ไทยพลัสได้ครั้งเดียวเองอะเพราะฉะนั้น

0: ใครที่เอามาคืนนะแกจะให้เงินเลย 1,000 บาทเพราะว่าเดี๋ยวแกยังได้ใช้พันอีก3เดือนไง
1: ค่ะ
0: นี่ฮะ
1: ต
0: อนนี้คนอยากได้มือถือคืนเพราะว่าอยากใช้ไทยช่วยไทยพลัส
1: ค่ะเนาะค่ะไปใช้กันได้ใครยังไม่ลงทะเบียนนะกับบริการแห่งรัฐก็ไปลงได้นะคะจนถึง21แล้วก็ไอ้เงื่อนไขเรื่องของภาษีรถยนต์พ่อแม่ก็เดี๋ยวรอวันนี้กระทรวงการคลังแถลงนะคะน้องรุ่ง
0: ครับผม
1: ค่ะอ่ะไปฟังเพลงสดกันเพลงนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด้งเราลืมขอบคุณสปอนเซอร์เลยค่ะเชิญค่ะ
3: ครับผมนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์นะครับแล้วก็ครีม 91E นะครับและสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับ
2: ค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะขณะนี้มีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบนไลน์แอปแล้วนะคะแอปแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะคือหลายคนนี่อยากแก้หนี้เสียแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนขณะนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะคะมีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้กับทุกท่านนะคะได้แก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะคะชื่อว่าแซมโซเชียล AMC ทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยค่ะสะดวกง่ายจดในที่เดียวนั่นคือ1การตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อย2ยืนยันตัวตน3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะคะมี2แผนด้วยกันคือ1จ่ายจบจบลดเงินต้นทุนสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2แผนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็4ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยแล้วก็5ชำระตามแผนที่คุณเลือกไว้และที่สำคัญนะคะยิ่งเข้าร่วมไหวยิ่งได้ดีลที่ดีด้วยเพราะว่า
4: ช่วง Good Morning อาเซียน
5: ค่ะ 7:00 น.นะคะช่วงนี้ก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังกันในช่วง 7:00 น.ตรงแบบนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ดูผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะคะ
6: ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาส่งข้อความก็มาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 LINE นะคะหรือบางท่านก็ดูเราทาง TikTok นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รายการ Good Morning ASEAN ของเราติดตามได้ผ่านทาง TikTok แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะ
5: ค่ะ
6: ช่วงนี้